0: ได้เล่าสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะวันนี้ได
1: ้
0: วันนี้มีเวลานะคะทราบหรือไม่คะว่าจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะปีนี้เนี่ยจากการสำรวจสถิตินะคะพบว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วค่ะทำสถิติใหม่ที่เรียกกันว่า new low นะฮะ เหลือเพียงแค่13,290,000คนเท่านั้นเองนะคะลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้350,000คนถือได้ว่าเป็นสถิติเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการค่ะนี่ก็เป็นการรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอัตราของเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า15เนี่ยลดลงถึง 0.3% นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะและถ้าหากว่าจะไปดูนะคะมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับอะไรเขาพยายามนะคะที่จะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะคะพยายามที่จะกำหนดค่ะนะช่วงวาระหรือว่าโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมามีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ต่ำเตี้ยเรื่อยดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของเด็กเกิดใหม
0: ่ใช่ค่ะ
1: แพ้ว่าก็หลายๆประเทศนะบ้านเราก็น้อยลงไหมนะ
0: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ที่ทำให้คนเหมือนตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็อยู่ในค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนคอนเซิร์น
0: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่าฟีฟ่าตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคา พี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค
0: ์
1: คนต้องการเยอะ
0: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
1: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่11มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจองตั๋วเครื่องบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่งเขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่น

0: างทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่300,000 กว่าบาท360,000 บาท
1: คุณพระช่วย
0: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละ

0: แสนกว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของฟีฟ่าเองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าฟีฟ่าจะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผลนะคะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำรายได้ไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในประเทศต่างๆนะคะเขาก็บอกว่าจะถูกเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนในวงการฟุตบอลผ่านโครงการ FIFA Forward รีดไถถ้าสมมติว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนอ๋อแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอ่ะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
0: ชอยอีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตทลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดานและ
0: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตทลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็น2ผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจอะคะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะ ผมใช้คำว่าแข่งก้าวกัน

0: นะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเสื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเอื้อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเคยสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างคือไต้หวันเนา
1: ะ
0: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเกิดญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนา
1: ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีน้ำเพียงได้คือกล่าวในตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่หลายคนก็นับเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีน้ำเพียงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับทูลซิติดิสนับอันนี้นะคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนับ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีน้ำเพียงก็เตือนนะครับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะคือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีน้ำเพียงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรัมป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
0: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการจะดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะครับรัฐบาลนะครับจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับซีโอนะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนแล้วนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดีลการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือครับฮือฮาด้วยกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อความบาดในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได
1: ้
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรับจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโคลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างลูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามา ตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนัดเจรจาได้จริงๆเหมือนที่จีนได้นะครับแสดงณจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานไปควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเผื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนะครับเสียนผิงให้ความสำคัญกับทรัมป์อย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนะครับเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่3เนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองอ่ะให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่ง Tesla นะครับทิมคุกแห่ง Apple นะครับเจนเซ่นหัวของ Nvidia และอันนึงที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบังเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนส์แล้วเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญของจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลยอาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยมผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็ต้องมีอะไรครับเผื่อเปิดจิงเขายานะครับเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้นผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนักสไตล์นะหวยหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนเขาทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องตรงนี้และนับแต่ในมุมของสีจิ้นผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้นผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสตรีทนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้นผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้นผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะครับ15ที่สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับชวนโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับสีจิ้นผิงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีเผื่อมีปูตินเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับสีจิ้นผิงเผื่อบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาเผื่อไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนเหมือนกันครับนะครับคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้ว แล้วพอก่อนหน้านี้แล้วคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ์นะครับแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยแล้วสมทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนะชิงหัวที่สีนิดนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขานะพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดนทำนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยในที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนรับซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับคือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะครับต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะครับก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชาชนนิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือนัมเบอร์วันอันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะโน่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แชผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสีจิ้นผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมันดีลด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับชั้นได้นะครับชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนะแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบในยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนะตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับฉันก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับฉันไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมในการทำให้นะครับเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาวันนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่2ต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการด้านเป็นอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่ติดนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่าง นะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานนั่งกินแล้วโดนทำนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: นั่นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัตตรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 11:31 สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมล์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมล์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 ยกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยผขร.รถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอ.ที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวชรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุตเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขสมก.รฟท.เยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอ.สีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ .206 ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในอาการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำให้ขสมก.และรฟท.ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุนพ.ร.บ.เพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัวทางนี้ก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.รับผิดชอบเยียวยาครับ
0: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบ.จราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะคู่ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมย์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมย์แต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการณ์ถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไม้กั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมย์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมย์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุดดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อคาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุดโรงพยาบาลคาเมเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1.5 ล้านบาทค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชายยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรทเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพชี้ชาร์จประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครองชีพค่ะ
1: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 นสำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับ ประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้ชัชชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัชชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม.5โมงเย็นวันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
0: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโปงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัวรุมฉะผู้นำส่งสัญญาณเพี้ยนวิโรจน์บ่นผิดหวังนายกและสุชาติแนวคิดปรปักษ์แก้คอร์รัปชันประกาศยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัฐเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊ก CEO นายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกรอ.ขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพรรคประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล5โมงเย็น18พฤษภาคมโพลชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและประต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนามและมาเลเซียเดินทางมาซื้อขายวัวกันนับพันคนจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงที่นำวัวควายมาขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไล่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
3: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4นายดาบและพลเรือนอีก1คนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกุมกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การสะท้อนมีตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
2: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อม ้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียม

0: รวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวในเดลินิวส์ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศโซนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันโนภารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 นเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวง DE
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ่ะในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
0: 4 ภาคค
2: ่ะสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก่อนไปฟังจอกฮิตรับสายกันก่อนดีกว่าเพราะสายรอดานแล้วนะครับ
0: สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: คุณอนันต์อยู่ไหมเอ่ย
0: ได้ยินไหมคะคุณอนันต์สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวขอไปให้น้องเมย์ลองเช็คสายก่อนดีกว่าเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับไปจอกฮิตกันก่อนนะครับเพลงใหม่นะครับจากนุ้ยสุวินานะครับในช่วงเวลาที่เราจะแนะนำเพลงใหม่นะครับนะฮะสิ้นสุดการยินดีนะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนะครับผู้ที่ทำงานเบื้องหลังนิดนึงนะครับนะฮะแม็กซ์โฟกซองครับได้เปลี่ยนดนตรีโดยแม็กซ์โฟกซองในสังกัดของโซนิกไฟมิวสิกนะครับเพลงชื่อสิ้นสุดการยินดีนะครับในช่วงเวลาจอกฮิตขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้เป็นกำลังใจให้นุ้ยสุวินาได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ส่วนใครอยากจะหน้าใหม่ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับกดมาเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: ลงใหม่จากนุ้ยสุวินานะครับสิ้นสุดการยินดีถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ่ะคุณอนันต์กลับมาเรียบเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4พักนะครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต4พัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เรียนสายพี่อนันต์นะเมื่อสักครู่ไปไหนมา
3: อ๋อล้างถ้วยล้างจานหลังบ้านครับ
0: โอ้โหทำไมเป็นคนดีอย่างนี้มาล้างให้ผมบ้างสิ
3: ก็อยู่คนเดียวครับ
0: โอ้โหตายแล้วผมก็คิดว่าเมียใช้ให้ล้างแม่ใช้ให้ล้างถ้วยอะไรอย่างเงี้ย
4: ทำอะไรทานคะเช้านี้ถึงได้ล้างถ้วย
0: หรือ
3: ผัดเผ็ดปลาบึกครับ
0: ฮะ
4: ปลาบึก
0: ทำเองเหรอครับ
3: ทำเองครับ
0: โอ้แล้วไปเอาปลาบึกที่ไหนมาครับอยู่แถวลาดพร้าวเนี่ย
3: ก็เมื่อวันซืนไปตกมาครับ
0: เอาเหรอที่ไหนฮะ
3: บึงสำราญครับ
4: บึงสำราญ
0: ม
4: ัน
0: อยู่ตรงไหนครับบึงสำราญ
3: ไอตรงพระรามเก้าอะไรเนี่ยครับ
0: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเรา
4: เนี่ยเดี๋ยวนะบึงสำราญ
0: นะบึง
4: เขาเป็นที่ตกปลา
0: บึงพระรามเก้าหรือเปล่า
3: ไม่นั่นแหละครับคือเป็นบ่อธรรมชาติ
0: อ๋อทำไมมีปลาบึกด้วยเราสงสัยคนเขามาปล่อยมันใกล้ๆวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเนาะ
3: แต่นี่ผมตกเลยวัดไปประมาณ2กิโล
0: เออผมเคยเอาปลาช่อนไปปล่อยตรงบริเวณนั้นเหมือนกันบึงพระรามเก้านะครับ
3: ครับก็มีคนตกเยอะครับม
0: ี
3: ปลาเนินมีปลาสวายมีทุกอย่างครับปลาดงปลาดุก
4: ก็เลย
0: แถวนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำน้ำใส
4: ค
3: ่
4: ะ
0: นะฮะระบบ
3: แบบ
0: จัดการน้ำเสียเนาะนะครับ
3: ครับ
0: นะก็
3: แต่เดี๋ยวน้องพอจำได้ไหมที่ว่าลุงเคยโทรไปที่ว่าบอกว่าแม่เสียนะผมชื่อเดียวกับหนุ่ยครับคนเดียวกัน
0: อ๋อแล้วท่านไม่เปลี่ยนชื่อหรอครับ
3: ก็เอาชื่อจริงครับ
0: อ๋อชื่อจริงเลยนะ
3: ครับ
0: ก็แสดงความเสียใจนะครับในครั้งนั้นด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะฮะ
3: ครับก็เพลงนี้ก็จะมอบให้ภรรยาเก่าที่อยู่ปานบุรีครับชื่อแต๋ว
0: เดี๋ยวก่อนพูดถึงแม่แล้วทำไมไปให้ภรรยาเก่าล่ะงง
4: ผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหม
3: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: เป็นผู้หญิงเหมือนกันเออเพลงนี้ร้องได้ไหมอ่ะพี่นัน
3: จำไม่ได้แล้วครับผมแต่ก่อนนี้ขับรถนี่เปิดร้องประจำขับรถนำเที่ยว
0: นี่เสียงเหมือนอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติอย่ามาถ่อมตัวนะนี่ผมได้ยินแล้วผมนึกอาชัยโทรมาหลอกผมนะเนี่ย
3: ไม่ครับ
0: นะ
4: ท่อนไหมคะสักท่อน
3: แต่ถ้าชายเมืองสิงห์เนี่ยได้ครับ
0: สักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่ง
3: ที่อุตส่าห์ทำงานกับเพื่อนน้องในของชายเมืองสิงห์ได้ครับ
0: เห็นไหมเสียงละไมมากเสียงละไมมากไม่ชายเมืองอินก็ชายเมืองสิงห์เนี่ยสองคนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองเนาะต้นฉบับเนาะ
3: ครับผม
0: รบกวนพูดขอบคุณให้ผมนะครับเป็นชาวจังหวัดอะไรครับพี่อนันต
3: ์ของผมคนกรุงเทพเลยครับ
0: อ๋อกรุงเทพเลยนะครับนะ
3: เกิดที่ลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวเลยคลองลาดพร้าวเลยนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายครับ
3: ครับน้ำใหม่ครับน้ำใหม
0: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
3: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
3: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ด้วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
0: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากเพลงแต๋วจ๋าของสาริกากิ่งทองนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะพี่อนันต์นะส่งกำลังใจให้นะครับ
3: ว่างๆเดี๋ยวจะแก แกงปลาสวายไปให้ทาน
4: โอ้โห
0: ปลาสวายทำไมต้องเป็นปลาไอ้พวกที่อยู่ใกล้ๆวัดด้วยอ่ะผมเป็นคนที่แบบ
4: อันนี้เอาไปปล่อยนะ
0: เพิ่งจะไปให้ปล่อย
4: ไม่ใช
3: ่อันนี้ผมตั้งใจจะไปตกที่ของ14ครับ
4: พี่หนูแนะนำว่าทำผัดผักหรือว่าใส่ไข่อะไรแบบว่าที่ไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นให้ผอนะ
0: ไม่ใช่ว่ารังเกียจหรอกนะเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าเห็นปลาที่ผมจะไม่ทานอะไรพวกนี
4: ้ใกล้ๆวัดด้วย
0: เพราะมันเป็นเขตอภัยทานเมื่อวันสาวก่อนเพิ่งจะไปให้อาหารปลา
3: เองแต่ถ้าผัดผักเนี่ยผมทานไม่ได้เพราะกำแพงหน้าข้างล่างไม่มีแหละครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามาก็ได้เดี๋ยวผมแจกจ่ายอุ้มกัสยาเขาก็ชอบ
4: ก็ไม่ทานพี่หนูสงสาร
0: เดี๋ยวแจกจ่ายคนอื่นก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าขอบพระคุณสำหรับความแบบว่าตั้งใจเน
0: า
4: ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค่ะ
3: ไปซื้อกินมันก็แพง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เดี๋ยวถ้ามีแฟนคลับอะไรเดี๋ยวหาว่าไอ้นี่เรื่องมากคือไม่ใช่นะครับคือปลาพวกนี้เราจะเห็นอยู่ตามที่เป็นเขตอภัยทานเนาะแล้วเราก็ไม่กล้าทานนะครับนะฮะต้องก็เรียนแบบตรงๆอ่ะนะว่าเราแบบเป็นคนแบบนี้จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นอาจจะคิดเห็นแตกต่างยังไงแต่ผมเป็นคนที่ซึมซับอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะไม่ทานอะไรพวกนี้นะครับนะฮะอ่ะสาริกากิ่งทองนะครับผัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ SMS เข้ามาต่อได้เลย4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์ครับ02-248-1366นะครับ

0: วันนี้พาเรตติ้งฮิตที่4ภาคมีหลายชื่อเลยทั้งแต๋วทั้งพรทั้งติ๋ม
1: แล้วก็เพน
0: 4เพลงต่อเรื่องในช่วงเวลาพาเรตติ้งฮิตที่4ภาค นะครับคุณอนันต์เลือกไว้หัวขบวนนะครับแต๋วจ๋าต้นฉบับสาริกากิ่งทองครับรักน้องพรนะครับคุณอาสุใจรุ่งโพทองนะครับรักคนชื่อติ๋มพี่เป้าสายยานสัญญาและปิดท้ายกันด้วยอุ๊ยพรน้องเพนครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งดาวเป็นกำลังใจให้พี่อนันต์ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องบอกว่าอุ๊ยนี่ชีเสียงเหมือนลุงชัยเมืองสิงห์เลยนะคะก็ส่งดาวมาให้
0: นะเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ต้องแบริ่งขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวเราทวนเพลงในมหานครชาร์ทให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่อาหารสัตว์เลี้ยงร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทเพิ่งวันเสาร์นี้เพิ่งจะอัปเดตรายงาน20อันดับความนิยมไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ฮักพอเป็นพิธีครับเสียงร้องของต่ายอรทัยครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่9ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยสังลานะคะจากTREX ค่ะอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ค่ะและบ้านไหนนะคะที่มีน้องแมวนะคะบ้านไหนที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็จะรู้เลยค่ะว่าการเลือกอาหารให้น้องเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะคะหลายบ้านเลยมั่นใจค่ะกับแบรนด์ Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงในตำนานค่ะที่เททีไรนะน้องแมวก็เดินมารอทุกทีค่ะด้วยความหอมอร่อยกินเพลินแถมยังไม่เค็มด้วยนะคะเลยกินได้แบบทุกวันแบบสบายใจเลยแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวก็สามารถตุนไว้ได้ยาวๆเลยค่ะจะลูกแมวหรือว่าแมวโตนะคะเขาก็มีให้เลือกครบทั้งสูตร2มิกแล้วก็3มิกค่ะแล้วก็สูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนด้วยนะคะเลือกให้ตรงวัยได้เลยค่ะกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมบำรุงขนให้เงางามเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายน้องแข็งแรงด้วยวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วค่ะหาซื้อ Apro IQ ได้แล้วนะคะอาหารแมว Apro อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สน่หานะครับคุณอัศเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับในช่วงเวลาที่เราจะย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับการสนับสนุนด้วยครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เช้านี้ดูข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของรัฐบาลเร่งนะครับผลักดัน6กลุ่มข้อเสนอนะครับคุณธนินทร์ก็เสนอยกระดับเกษตรกรผนึก CEO พลิกโฉมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเอกชนก็นำเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งบอร์ดระดับชาติเลยแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะฮะเป็นเรื่องสำคัญเนา
3: ะ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของ CEO เสนอแผนใหญ่ต่อยอด AI เร่งพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานนะครับลองไปตามรายละเอียดดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของประเด็นทั้งรถเมล์รถไฟนะครับแล้วก็คน
3: ที่เราเพิ่งเห็นข่าวก
0: ัน
3: เนา
0: ะนะครับ
3: ค่ะ
0: เรื่องของ
3: ความประมาท
0: นะฮะบอกว่าเจอฉี่สีม่วงด้วยนะครับแล้วก็ตั้งข้อหารูด3ฝ่ายเลยนะคร
3: ับ
0: อันนี้อ่านตามหัวข้อข่าวเนาะในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของคงต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์กันต่อไปนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านชัชชาตินะฮะบอกว่าจะลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกสมัยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะลาออกอันนี้ตามข่าวเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการหนีจักรยานยนต์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับแล้วก็ชนเสียชีวิตด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของการรุกรานของราชอาณาจักรกัมพูชาที่บุกรุกไทยล้ำแดนเส้นแดงนะครับบุกมาไถนากว่า10ไร่นะครับทางทัพภาคที่1ท่านก็งัดGPS นะครับในการขับให้พ้นจากพื้นที่อันนี้ตามข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นะครับท่านนายกก็รุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับสั่งขสมกกับรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเยียวยาครับสคอ.ก็จี้การยกระดับการป้องกันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพสายไหม2ของท่านชัดชาตินะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะลาออกนะครับแล้วก็เรื่องของชาวบ้านร้องราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่องของล้ำไทยนะครับในการถ่ายที่ดินทหารเจรจาให้ยุตินะครับรอปักปันเขตนะครับแล้วก็เรื่องของเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีการพูดคุยกัน5ข้อเสนอ CEO นะครับลุยเศรษฐกิจใหม่ AI แล้วก็SME นะครับมติชนก็ว่าไว้อย่างนี้นะครับเดนีก็มีประเด็นท่านชาติด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจปัสสาวะพคร.นะฮะรถไฟเนี่ยนะครับพบว่าฉี่สีม่วงนะครับภาพจัดชัดเลยนะครับโบกธงแดงไม่หยุดน
3: ะ
0: ก็เป็นประเด็นข่าวเนาะแล้วก็เรื่องของการติดตามผลในรอบ6เดือนนะครับข้อเสนอเจ้าสัวกับ CEO นะครับในการเสนอคณะรัฐมนตรีในการตั้งนะฮะคณะกรรมการร่วมนะครับในการตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังบอกยังห้ามไม่หยุดเลยนะครับคู่อิหร่านนะครับถ้าดื้อจะโจมตีซ้ำอีกโอ้โหปัญหายืดเยื้อมากเลยในช่องแคบฮอมบุชนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ไทยรัฐนะครับยังมีเรื่องของพคร.นะครับที่ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดแล้วเจอสารเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของมีการที่หลายอีกประเด็นเลยทั้งข่าวอาชญากรรมโอ้น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับลองไปหาอ่านดูหลายๆประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับเพื่อฟังข่าวสารนะฮ
3: ะ
0: ประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์นะครับแล้วชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิต
4: อายุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม ชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังไว้ในจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังเลือกมาทางสื่อออนไลน์นะครับอดีตเคยพังเสียงร้องของอาร์มชุติมานะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเสียงร้องของออยแสงสินนะครับอ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้พระราม9นี่ฝนเริ่มลงแล้วนะครับ
1: ฝนตกหนักด้วยค่ะฝนตกแดดออกแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: หลายหลายท่านเลยก็ดูแลรักษาสุขภาพเผื่อไปแล้วในการเดินทางไว้ด้วยนะครับขอบคุณยีแสงบางนาด้วยคุณวิชัยพระราม2ชิดสนุพงศ์ศรีสุขครับคุณหญิงสาวลาดหนุ่มแก้วคุณรังสรรค์คลอง3คุณเฉลียวสิงห์บุรีคุณพลอยบางกอกใหญ่ด้วยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาแล้วนะครับวันนี้เรื่องสำคัญจริงๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะสำหรับการดูแลชีวิตตัวเองนะครับมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับแผนประกันดีๆจากไทยประกันชีวิตครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายนะคะหรือว่าเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักก็ได้นะและอีกหนึ่งอันก็คือสามารถที่จะวางแผนเป็นเงินเก็บเงินก้อนของเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะก็คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2 ปีแรกเนี่ยก็รับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยนะเรารับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะสมัครง่ายค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75 ปีนะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสามารถโทรสมัครได้ด้วยตัวเองหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกรอบนึงนะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยค่ะเริ่มต้นวันละ8 บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้และสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ค่ะเพราะว่าไทยประกันชีวิตค่ะเขาร่วมบริจาคสมทบนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินค่ะโรงพยาบาลศิริราชด้วย1กรมธรรม์นะคะเท่ากับ100 บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30 กันยายนค่ะเมื่อครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือเขามีเป้าหมายว่าจะบริจาค1,000,000 บาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้ฟังเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเสียงคลุยเรียกนางนะครับเวอร์ชันพี่ออสโอภาสทศพรนะครับน้ำตาแสงใต้ในเวอร์ชันของกันนภัทรนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับหลายท่านทราบแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะครับใกล้วันหยุดยาวนะครับ30พฤษภาคมเนี่ยเราจะไปร่วมบุญนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะครับนะชาวลูกทุ่งมหานครในโอกาสที่วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดคือลูกทุ่งมหานครปีนี้เราจัดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับเราจะไปปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะครับคุณหมออิชัยก็บริจาคสีมาแล้วส่วนนึงแต่ก็ยังมีส่วนนึงที่ยังขาดปัจจัยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจจะบริจาคชั้นวางหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางนะฮะสื่อการสอนในโรงเรียนเพื่อโรงเรียนค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับหรือสนับสนุนอาหารกลางวันนะฮะข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กๆที่โรงเรียนก็ได้นะครับหรือชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีคนแจ้งความจำนงมาละว่าจะมีคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์เดี๋ยวเขาจะมาส่งที่อสมทเนี่ยนะครับนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครสนใจนะครับนะฮะในงานนี้เราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเลี้ยงไอติมนะครับนะฮะท้องถิ่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีขนมโดนัทให้กับเด็กๆด้วยนะครับใครสนใจในการช่วยเหลือนะครับทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับโทรแจ้งน้องเมย์ได้เลยบอกเบอร์โทรกลับไว้เลยนะครับ02-248-1366นะครับร่วมบุญกันนะ02-248-1366นะครับขอบคุณบริษัท Tesco Engineering ด้วยนะครับพี่สนิทธรด้วยนะครับพี่หมีด้วยพี่รัศมีด้วยนะครับที่ช่วยเหลือโรงเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: บริษัท Power Stainless Steel ด้วยนะครับพี่จิ๋วก็มอบชั้นสแตนเลสให้1ชั้นแล้วนะครับแหมขอบพระคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยหลายท่านเลยนะครับสำหรับศิลปินที่มีความฝันนะฮะอยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกอยู่ในกรุงเทพมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ. อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่งมาเยอะๆนะครับนะฮะหรือยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับได้ไปหลายดาวเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าลืมแล้วบ่อเสียงร้องของอาร์ตวงศกรนะครับ

0: เป็นเคยครับทุกเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งฮิตที่5ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
1: ฮิตที่5
0: คนต้นทางครับเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับ

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับซึ่งคงอยู่ในฮิตที่1นะครับหลายสัปดาห์เต็มแล้วนะครับ
1: ฮิตที่1
0: ไรอันกาดบัณฑิตครับกลางดาว

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ันนี้อุ้มค่าถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นบทเพลงเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสุดแค้นแสนรักนะครับน
1: ะฮะ
0: ส่งเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณไอ้คำเพลินนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่านะครับเอารายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับนะฮะวันนี้เรามีคติธรรมปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับ
1: ก็เป็นคำสอนจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะคะท่านสอนว่าอย่าลืมตัวเองให้รู้ว่าเท่าไหร่พอดีสำหรับความเป็นอยู่ของตนไม่ปล่อยให้ความอยากในสิ่งที่ตนไม่สามารถจะมีได้นั้นมาครอบงำจนมากเกินไปค่ะ
0: นะครับวันนี้เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนะฮะสัปดาห์ใหม่ขอให้เป็นไปด้วยความสดใสเริ่มต้นการทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ฝนลงมาก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับวันนี้ฝนแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจเลยเมื่อวานนี้ร้อนมาก
1: วันนี้ก็คือตกกลางแดดเลยค่ะ
0: อากาศนี้ต้องเช็คกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับส่งกำลังใจให้

0: ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เราดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นเช้าเหมือนเดิมนะครับสักครู่เราจะปิดท้ายด้วยมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงฮิตที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับทาง4689400นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็พิตราดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจ้าลมปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรฐานริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15นาทีเพื่อเกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการ

0: ตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอันนั้นกล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทม.ว่าในส่วนที่กทม.ดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัดชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ปรบมือให้กับมหานครคอมโบด้วยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

หมดรอบค่ะคุณผู้ฟังหมดรอบโอ้ยเปิดกันยาวซะขนาดนี้วันเริ่มเปิดเทอมเด็กๆก็เดินทางไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งกันนะคะสินหาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะจะเปิดเทอมปิดเทอมหรือวันไหนๆหน้าที่ของเราก็ต้องทำต่อไปสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95นะคะปล่อยได้ใจก็เบาคุณหนุ่มเมืองขอนเข้ามาทักเลยเป็นไงล่ะพอสอเกิดสินทาเต็มเจอกันวันนี้ค่ะส่งเพลงไปแล้วไม่ทราบถูกใจกันบ้างไหมฮิตมาราธอนนะคะเริ่มกันตั้งแต่การให้กำลังใจคือคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนทั้งหลายทั้งปวงหลักอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะโยมวันนี้หลวงเจ๊ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของธรรมะกันนะคะเพื่อให้พวกเรานั้นได้ชีวิตเดินไปได้แบบเบาๆเพราะว่าเราปล่อยไงปล่อยได้ใจก็เบาพอใจเบาปุ๊บจิตเป็นนายกายเป็นเบาเป็นไงชีวิตคนก็มีความสุขใช่ไหมเล่าเหมือนเรื่องของความรักถ้าหากว่ามันไม่ใช่พูดมันออกใส่อารมณ์มากนะมันเหมือนกับชีวิตมันโดนอะไรมาไม่รู้ ก็ธรรมดาค่ะรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราถูกไหมคะก็สำหรับเรื่องราวของการสู้ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่จุ๋มก็ต้องมีหน้าที่ปั๊มเงินต่อไปให้กับลูกๆได้เรียนหนังสือไม่บางคนไม่มีมรดกให้ลูกไงสิ่งที่ให้เขาได้ก็คือหาทางมาส่งให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะนี่คือการให้แบบไม่มีข้อแม้ด้วยไม่ได้หวังอะไรเลยขอให้ลูกได้ดีและที่สำคัญคือให้เป็นคนดีเท่านั้นเองนะคะขอบคุณวันนี้ที่เข้ามานะคะก็หญิงว่าไงจิตเป็นนายกลายเป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากทำงานเหมือนแม่เลยบุ๋มเบมาแล้วใส่อารมณ์ทำไมมันแบบโมโหให้ลูกเอ้ยชีวิตคนเรามันแบบไม่ได้สมหวังในความรักตลอดเวลาเฮ้ยแล้วจะคิดอะไรมากมายเนี่ยแก่ป่านนี้เลยจะไปคิดอะไรเรื่องนี้โอ้คนเรามันหมดรักได้ไงเรามันก็ยังมีหัวจิตหัวใจใช่ไหมธรรมดานะแม่ทำอะไรกับหน้าม้าทำไมแม่ทำอะไรมาแม่ผิดอะไรเหรอคุณประนอมค่ะบุกอะไรนะปาโมลีฟนะคะไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างสนุกสนานมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปไลฟ์ตอนเที่ยงมาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแอนาลิสต์ที่เข้ามาตรงนี้ค่ะคุณกฤษมนนะคะแล้วก็น้ำหวานสดชื่นบุตันทุนเริงใจน้องมังกรนี่เห็นไหม FM 95ของเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกคนช่วยกันแชร์เป็นสาธารณะนะคะขอบคุณมากๆด้วยพี่สวยว่าไงคะอ๋อว่าไงเพื่อนทันทาก็เปิดอะไรนะอ่านไม่ทันเดี๋ยวก่อนสำหรับเรื่องราวของเพลงกันต่อแล้วกันสุดแค้นแสนรักค่ะพี่พึ่งพุ่งพงษ์ดวงจันทร์สำหรับให้กำลังใจตัวเองก็คัทเรียมาราศีนะคะรู้ว่าเขาหลอกสินธนิยากรโอ้ยมันเป็นอะไรที่ยุคทุกยุคทุกสมัยมีกันเจอกันแบบเนี้ยสุดท้ายเป็นไงหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรแค่นี้เพราะเราทำมาไงเราทำมายังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละคนเราถึงบอกตัวกระทำไม่มีวันตายวันนี้เป็นไงคะเด็กเส้นสดขอให้ขายดีๆนะคะน้องสาวบอกว่ากายต้องการที่นอนค่ะเหมือนแม่เลยแม่ปวดหัวไปซีกตอนนี้พี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะคุณพีระเดชที่เข้ามาขอบคุณนะคะนั่นคือในช่วงที่มาราธอนผ่านไปถ้าเติมมาด้วยใจใหม่สุนารีราชสีมาแคร์ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนี่แหละคือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง don't care สวยเลือกได้แต่หายากเหลือเกินสำหรับมหานครไลฟ์ค่ะเอาคำว่ารักของเธอคืนไปดำรงวงทองนะคะมาในงานมหานครบิ๊กไลฟ์นะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี60จัดที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสบู่มาลาโซ สับสนสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา

0: ิวคันและกลิ่นกายค่ะต่อสายกันเลยดีกว่าฟังกันในช่วงสายชิวใจค่ะ
1: สายชิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อค่ะเด้ออ่ะมาช่วงสายชิวใจใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
3: อเด้
0: อโอ้ต้องปิดวิทยุแล้วค่ะเด้อไม่งั้นจะงงเด้อค่ะเด้อ
3: ต้องป
0: ิ
3: ดวิทยุแล้วค่ะเด้อไม่งั้นจะงงเด้อ
0: ปิดยังคะต้องปิดวิทยุก่อนนะไม่งั้นงงนะคะอ่ะปิดแล้วคุยกันได้สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับใครคะเนี่ย
4: ฮะ
0: ใครเอ่ย
4: หนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยเมืองแป
0: ะอ๋อหนุ่มเหลือน้อยอยู่เมืองแปะเจ้า
4: เจ้า
0: อ๋อยะหยังอยู
4: ่ฟังเพลงอย่างเดียว
0: เอาละทีนี้แหละต้องแปลกันแล้ว
4: หนุ่มเหลือหนุ่มเหลือน้อยก็คือ
0: เกิดมาเกิดมานานแล้ว
4: เป็นสวแล้ว
0: เออเป็นสวแล้วโอ้ยดีโอ้โหคนเราก็จะมาเป็นสวได้ไม่ธรรมดานะใช่ไหมคุณลุงแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่คะ
4: ก็ฟังเพลง
0: ฟังเพลง
4: ฟังเพลงอย่างเดียว
0: ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยดีจัง
4: ไม่ทำอะไรเลยอยู่กับบ้านซ่อมบ้านให้ลูกไปทำงาน
0: อยู่ที่จังหวัด
4: จังหวัดแป้
0: อยู่จังหวัดแป้อำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองคร
0: ับ
4: อ
0: ำเภอเมืองก็ทำหน้าที่ไปก็ฟังเพลงให้เพลินๆไปเนาะคุณพ่อเนาะได้เลยแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะ
4: เพลงสาวนะท่ายาง
0: สาวท่ายาง
4: สาวท่ายาง
0: เพลงนี้เป็นเพลงของพี่ละอองดาวโอ้แล้วเบลแล้วเมย์ไปเอามาจากไหนเดี๋ยว
4: ฟัง FM 95
0: ได้เลยค่ะสาวท่ายางพี่ละอองดาวนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบต้นฉบับเลยเน
4: า
0: ะ
4: มันต้นทำมาเลยนะเพราะดีมากนะ
0: เพราะดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วเคยไปจีบสาวท่ายางไหมล่ะพ่อ
4: ฟังมาตั้งแต่เด็กแล
0: ้
4: ว
0: อ๋อชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พ่อคือโตแล้ว
4: คือโตแล้ว
0: โตแล้วเป็นหนุ่มเหลือน้อยแล
4: ้
0: ว
4: หนุ่มเหลือน้อย
0: พ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่ละ
4: หนุ่มเหลือน้อยเหลือ13ปี
0: ครบ100
4: จะครบ100
0: เอ้ยย่า87แล้วพ่อทำไมพ่อไม่โทรมาก่อนหน้านี้เฮ้ยไม่งั้นทุกคนจะต้องมีโชคกับพ่อแน่ๆเลย87เนี่ย
3: เฮ้ยไม่งั้นทุกคนต้องมี
0: อ้าวพ่อเปิดลำโพงอีกพ่อเปิดลำโพงอีกแหละพ่อถ้างั้นพ่อฟังวิทยุไปก่อนละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพ่อนะ
4: พ่อจ้าๆพ่อดีมากเลย
0: ได้พ่อได้พ่อนั้นเดี๋ยวพ่อฟังเด
4: ้อ
0: ขอบคุณมากพ่อแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะพ่อ
4: คร
0: ับ โชคดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะไปช่วงสายชิวใจเป็นสาวท่ายางแหมคน87ก็ขอประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นวันเสาร์นะคือใครก็ตามที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากฟังเพลงอะไรจะเป็นเพลงรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกลางหรือจะเป็นเพลงอะไรที่คุณผู้ฟังอยากฟังแนะนำกันเลยนะคะถ้าอยากให้ได้ฟังแบบถูกใจแล้วก็มีความสุขนะคะโดยเฉพาะยิ่งสวอย่างคุณพ่อหนุ่มเหลือน้อยค่ะคุณพ่อ87แล้วอ่ะก็ยังอยากฟังเพลงนี้ค่ะสาวท่ายางเสียงร้องของพี่ละอองดาวโสธรบุญเป็นศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะซึ่งวันงานวันเพลงทุ่งไทยก็มาด้วยนะคะก็ยังร้องเพลงแจ๋วอยู่ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงสายชิวใจยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายค่ะ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลาย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอ

0: เย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ก่อนจะฟังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะการจัดสรรมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวนะคะอย่าเพิ่งมองข้ามไปฟังก่อนไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฟังแล้วต้องมาเชื่อทาฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆขอบอกนะคะเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยมีเท่าไหร่ส่งเท่านั้นมีกำลังเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะคะบางคนไม่มีวินัยในการทำในจัดสรรตรงนี้ไงจะให้หยอดกระปุกวันละ10บาทยังไม่ได้มีการจัดสรรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับมีการควบคุมให้เราได้จัดสรรเงินตรงนี้ถ้าว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่ได้วางแผนตรงนี้นะคะเอาระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆก็ตามมีเงินกลับคืนมาค่ะไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าเหมือนหลายๆคนที่อาจจะมองว่าเอ้ยสูญเปล่าไหมเงินที่ส่งไปหายไปเลยไหมหรือแม้แต่เฮ้ยการทำประกันแช่งฉันเปล่าเนี่ยเอ้ยเขาไม่แช่งหรอกอยากให้คนอยู่นานๆส่งเบี้ยไปเลยนะคะส่งให้เยอะๆสุดท้ายก็จะมีเงินกลับคืนมาให้เราได้ดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันนั้นเราเขาเรียกว่ามันแบบเราอยู่แบบมีความสุขอะสุขภาพแข็งแรงจนครบสัญญานะคะก็ได้เงินคืนด้วยนะเอาระหว่างทางที่บอกว่ามีปัญหาขึ้นมีอะไรได้กลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้นะคะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วโทรไปสอบถามก่อนไม่ได้หมายความว่าโทรไปปุ๊บเอ้ยคุณต้องทำเลยไม่เดี๋ยวสิฟังข้อมูลก่อนเป็นไงเจ้าหน้าที่อธิบายก่อนเอ๊ะต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเราจะได้เงินคืนไหมอะเราขาดส่งอะไรประมาณเนี้ยถามเลยนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเองนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งค่ะ022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022014364เอามาฟังกันช้าๆสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วค่ะ022014364นะคะแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมิลโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้และ

เมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะนี่คือสิ่งที่ทางไทยประกันชีวิตทำตรงนี้นะคะเพื่อสังคมด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฝากเอาไว้นะคะกับเรื่องราวของการวางแผนมรดกทางการเงินฟังเพลงนี้กันนะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลงรั้วทะเลค่ะคาราบาวนะคะในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแล้วก็ชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะแนะนำกันที่02-248-1366ค่ะจะไปไหนกันแล้วแต่ความรับผิดชอบเราต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปตรงไหนก็เนาะฟังเพลงนี้กันแล้วกันจะได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง.อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่20-21พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมย์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ก่อนจะฟังพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะก็อยากจะให้ฟังจอคิวฮิตกันก่อนคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้นะคะทรสายที่022481366ด่วนก็ทักทายปลายฟ้านะคะแล้วก็หลายคนที่ใครยังไม่ได้ทักทายก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่าข้อความนั้นไหลไปแล้วนะคะแนะนำเพลงกันด้วยนะคะก็022481366วันนี้ถามว่าวันนี้เห็นไหมเห็นปลายฟ้าเห็นนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ส่งข้อความกันต้องใช้วิธีการกดเลิกซ่อนถึงจะหาเห็นข้อความเห็นนะเห็นทุกคนเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาที่ตอบไปแล้วจะได้เห็นหรือเปล่านะคะการเลิกซ่อนตรงนี้นะคะก็คงจะได้เห็นแหละถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทาอธิบายเหรอประมาทไงนะจำได้ไหมข้อความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทการที่ใช้ชีวิตแบบบนความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออย่างน้อยนะก็จะเป็นเบานะคะก็โอ้ยวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาสวัสดีครับไม่แนะนำเพลงอ่ะวันนี้ก็รอสายก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่022481366ถ้าจะให้ฟังเพลงเจาะคิวฮิตเพื่อที่จะรอสายกันในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะวันนี้เจาะคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าคืนคำเป็นเสียงร้องนวกะสังกัดอิสระคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์เรียบเรียงโดยสุปการพรมเกิดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
8: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เสือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาพาเรทเพลงฮิตที่45เป็นเพลงอะไรคะแนะนำสวัสดีค่ะ
2: พาเรทเพลงฮิตที่45เป็นเพลงอะไร
1: โอ้ยต้องปิดวิทยุก่อนได้ไหมคะรบกวนปิดวิทยุก่อนเนาะฟังเฉพาะโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วจางพูดคุยกันแล้วค่อยฟังวิทยุใหม่เอาละปิดได้ยังเอ่ย
3: ปิดแล้วครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ใครเอ่ย
3: ค่ะ
1: ชื่ออะไร
3: นะครับ
1: ตาสุนาอุ้ยวันนี้เรามีแต่คนรุ่นแบบเป็นหนุ่มทั้งนั้นเลยอ่ะหนุ่มเหลือน้อย ตาสุนาอยู่ที่ไหนคะ
3: จังหวัดเลยคร
1: ับ
3: อ
1: ยู่จังหวัดเลยอำเภออะไรคะตา
3: อำเภอวังสะพุงครับ
1: วังสะพุงแล้วตาอยู่กับใครบ้าง
3: อยู่กับแม่บ้าน
1: แม่บ้านแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วตาเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตา
3: อายุ70ครับ
1: 70แล้วอยู่บ้านเนาะก็ไม่ได้ทำงานแล้วเนาะตาเนาะ
3: ไม่ได้ทำ
1: ละก็ฟังเพลงกันไปนะตานะอันนี้ทานข้าวเช้าไปยัง
3: ทานแล้ว
1: ทานแล้วนะคะอ้าวตาวันนี้เป็นยังไงจะฟังเพลงอะไรกันดี
3: จะฟังเพลงดอกหญ้าในป่าปูนของสายอรไทย
1: อ้าวได้สิตาจ๋าตาพูดแบบภาษาตาแบบพูดแบบพังเลยอ่ะตานะเดี๋ยวตาพูดแบบทางที่ตาพูดนะแล้วเดี๋ยวตาจะพูดเป็นภาคกลางนะได้ไหมตา
3: ไม่ได
1: ้อ้าวไม่ได้อ้าวแล้วตาไม่ใช่คนเลยหรือ
3: คนเลย
1: คนเลยแต่ว่าไม่ได้บ
3: อกไม่ได
1: ้อ้าวบอกไม่ได้เอาถ้างั้นบอกว่าไม่ต้องว่าเนาะ เพลงนี้ตาให้ใครบ้าง
3: ไม่ให้ใครคร
1: ับ อ๋อไม่ให้ใครด้วยอ้าวถ้างั้นตกลงทุกคนปิดหูเอ้ยตาเอางี้ดีกว่าตาไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะตานะเดี๋ยวตาพูดตามทานะตา
3: ครับ
1: พูดตามนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
3: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
1: พันท้ายพันท้ายสูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม

0: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุ
0: สาเหตุ
1: ของอาการคัน
0: ของอาการคัน
1: อ้าวโอ้โล่งอกแล้วตาสุนะอ้าวตามีความสุขนะ
0: คร
1: ับ ครับทำอะไรก็ให้สำเร็จนะตานะฟังเพลงให้มีความสุขนะครับแข็งแรงแข็งแรงตา
0: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวคุยกับตาแล้วตาจะงงเอาเป็นว่าต้องสรุปจบเร็วเพราะว่าตาบอกอยากฟังเพลงแล้วอย่ามาพูดอะไรเยอะรำคาญเอาละค่ะวันนี้เรามาจากหลายจังหวัดนะคุณฟังถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเราได้ชมทาง Facebook นะคะแล้วก็ได้ฟังด้วยขณะเดียวกันทางสถานีวิทยุที่มีการลิงก์เครือข่ายลิงก์สัญญาณจากส่วนกลางไปก็ทำให้ได้มีการรับฟังจากตรงนี้นะคะหลายจังหวัดนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ขอบคุณนะคะที่ได้มีการลิงก์สัญญาณตรงนี้นะคะเมื่อกี้เลยใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่ที่ไหนนะลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าถามอะไรที่มันเกินกว่านั้นอ๋อแพร่บอกแล้วแค่หันหลังเอ๊ะคี้คุยกับใครอยู่ดังนั้นโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่พี่พศเห็นไหมจะลืมชื่ออีกละถ้าจะเป็นมากแล้วสิรินดาเอ้ยฟังเพลงกันค่ะในช่วงนี้เรื่องราวของการสู้ชีวิตนะคะอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรมันต้องเจออะไรมากมายไม่รู้ว่าคนที่อยู่บนรถเมล์นั้นต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาสิ่งที่ดีๆกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวจากบ้านนอกหรือเปล่าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปนะคะเราเห็นภาพแล้วโอ้มันหวาดเสียวมากว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแต่ทว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอกตลอดไม่เกิดก็ไม่ทำไม่มีการป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าใช้วิธีการมานั่งรักษากันต้องป้องกันค่ะเราต้องป้องกันก่อนที่จะมานั่งรักษาจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้แข็งแรงด้วยวิธีการทานอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจัดสรรเรื่องของสังขารเราขณะเดียวกันเรื่องของใจที่มันทำให้รู้สึกร่างกายมันหมดแรงซึ่งวันนี้ทาเป็น บอกเลยว่าวันนี้ทาเป็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทิ้งร่างแต่ว่าพอมันมีหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องมานั่งทำงานมาร้องมาจัดสรรเรื่องของเพลงให้คุณผู้ฟังมันคลายลงถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่กับที่นานๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวลองย้ายที่ดูนะคะแต่ว่าถ้าย้ายบ้านมันอาจจะยากนิดนึงก็เอาย้ายแค่เดินออกมาหน่อยเนี่ยเดินออกมารับอากาศหน่อยมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาเจออะไรที่มันไม่ใช่เดิมๆหน่อยนะคะมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเหมือนที่ถักกำลังเริ่มดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการแก้ไขจากตัวเราเองก่อนนะคะเอาสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ต้องมาสู้ชีวิตต้องมาดิ้นรนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าในเมืองกรุงที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งขุดทองว่างั้นบางคนก็เจอทองแท้บางคนก็เจอทองเทียมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเริ่มเพลงแรกกันเลยกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงพ่อนะคะกุสุมามณีการใครนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับการที่สาวเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือหนุ่มก็ได้ค่ะแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400จุดประสงค์เป้าหมายก็คือต้องการสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวนั่นเองฟังเพลงแรกกันเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เนาะต้องสอสู้อ่ะคนเราอ่ะคำว่าสู้มันถึงจะชนะไงถ้าหากว่ามันเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าโอ้เราเคยทำมาไว้ไงเพราะฉะนั้น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้พี่เจินเจินมาเลย มันต้องผ่านไปให้ได้ค่ะถ้าว่าชีวิตคนเราจะไปโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเจอขวากหนามที่ขวางอยู่ทำยังไงให้มันผ่านพ้นไปให้ได้เท่านั้นเองถ้าว่าบางคนอาจจะยังไม่เจอก็เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคมากนักเพราะเวลาเพิ่งจะผ่านไปไม่นานแต่สำหรับคนที่อยู่นานแบบพวกเราเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ใน Facebook นะคะรวมถึงที่ฟังอยู่ก็คงจะรู้ว่าไอ้กว่าที่เราจะผ่านขั้นตอนที่พิสูจน์ชีวิตเราหรือแม้แต่คำบอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับปลอบใจตัวเองอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เกิดเองเราทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่สู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ทำไมต้องเจออุปสรรคนั่นแหละคือสิ่งที่พิสูจน์ความอดทนของเราเองนะคะแต่สำหรับสี่สาวที่ส่งไปค่ะก็เข้ามาสู้ในเมืองหลวงเนาะหวังจะได้สิ่งดีๆกลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่มีมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของเงินทองที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ดีขึ้นนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกคือคิดถึงพ่อค่ะกุสุมามณีการตามมาด้วยหนาวแสงนีออนค่ะตะกะแตนชลดาแล้วก็มาถึงดอกหญ้าในป่าปูนค่ะน้องต่ายอรทัยซึ่งนั้นนำมาตะทางโทรศัพท์นะคะและปิดท้ายด้วยทางฝันสาวบ้านนอกฝนระดาวันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตไม่ใช่เพลงพาเรทเพลงฮิต4ภาคเอ้ยพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: นี่สิมาถึงเพลงฮิตติดชาร์ตจริงๆตรงนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะเรื่องราวของคนที่มาสู้กันแล้วล่ะนะหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ฟังสองเพลงนี้ในช่วงนี้ค่ะกับโนราพลัดถิ่นนะคะซึ่งเป็นเสียงร้องของนัทราเชนและกล้วยสแตมนะคะตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ในที่19ตามมาด้วยนารีรำพึงจะไปรำพึงรำพันอะไรนักหนาแต่ก็เป็นเพลงตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านมาทุกอย่างผ่านมาและผ่านไปทั้งสิ้นนะคะวงฟูนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่7ในช่วงเพลงฮิตติชาร์ตฟัง2เพลงนี้ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆ
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เดี๋ยวจะได้ฟังเพลงหวานในเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใคร

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อวานนี้เจอรุ่นพี่ที่มารายการโลกดนตรีแบบโอ้โหคึกคักกันมากเลยทีเดียวแล้วก็เจอเรียกว่าเป็นศิลปินที่มีบทเพลงอยู่ในใจของคุณผู้ฟังหากว่าใครจำรายการโลกดนตรีได้แล้วก็มีการแสดงสดนะคะแล้วก็มีลูกทุ่งคนแรกคู่แรกค่ะสินทากับพี่ยงสอนชัยไม่วิเชียนขึ้นเวทีโลกดนตรีเป็นคนแรกเป็นคู่แรกนะคะสำหรับการเปิดวงการแสดงซึ่งโดยปกติก็จะเป็นสตริงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันนะคะถ้าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวคงจะเป็นไลฟ์ TikTok แล้วก็คงจะเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ให้ฟังเรื่องราวดีๆก่อนกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะก่อนจะฟังเพลงเรื่องราวตรงนี้นะคะคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจบางคนอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยนะคะบางคนบอกโอ้ยหาเช้ากินค่ำก็จะยากแล้วการจัดสรรเงินตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทวันละ8บาทลองจัดสรรดูนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะระหว่างที่เราส่งเบี้ยไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ตอบกลับคืนมาได้หรือแม้แต่ถ้าว่าเราอยู่ครบสัญญาก็มีเงินก้อนเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เหมือนกันฟังดูค่ะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าเอ้ยถ้าหากว่าฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จบเรื่องหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันเป็นอยู่ไปกับฉันด้วยไม่นะคะหนี้ของเราเนี่ยส่งต่อไปถึงคนในครอบครัวนะอย่าคิดว่าหายไปกับเรานะคะเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดนะคะเอาสำหรับเรื่องราวที่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรือแม้แต่ว่าอยู่จนครบสัญญาได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะอย่างที่ท่าบอกอยู่จนเรียกว่าแข็งแรงมีความสุขให้มีเงินด้วยนะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเอาไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ค่ะโทรที่หมายเลขนี้นะคะ022014364นะคะ022014364แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสมัครเลยนะคะไม่มั่นใจทีแรกเอ้ยโทรไปแล้วสอบถามข้อมูลแล้วเข้าใจแล้วสมัครก็ได้สมัครได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามสมัครได้ค่ะที่สมัครง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนได้เลยค่ะ022014364เอาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาละค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนเลยเจ้าหน้าที่นั่นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะอยากถามอะไรถามเลยเจ้าหน้าที่บอกไม่เข้าใจใช่ไหมต้องส่งยังไงส่งขนาดไหนส่งนานแค่ไหนส่งไปแล้วไม่ไหวส่งแล้วเงินที่ส่งไปจะได้คืนมาถามมันเป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะพอเราเข้าใจเสร็จแล้วค่อยมาตัดสินใจหรือยังไม่มั่นใจก็ปรึกษากันในครอบครัวก่อนนะคะโทรศัพท์หมายเลขนี้เลยค่ะ022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตนั้นร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนี่คือการได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะซึ่งเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเอาเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ค่ะเจอพี่ภูสมิงไม่เจอกันมา40กว่าปีโอ้จำไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังแต่บอกได้เลยว่าเพลงของพี่เขานั้นยังอยู่ในหัวใจของทุกๆคนอยู่นะคะกับเพลงหลายๆเพลงแต่เพลงหนึ่งที่
ถ้าว่าหลายคนยังจำกันได้กับบทเรียนสอนใจนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่เกี่ยวกับนะคนเราอ่ะถ้าหากว่าไม่เจออะไรเลยเขาเรียกประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราได้เจอนั้นเขาบอกว่าให้ทบทวนอดีตปิดอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเอาสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และก็อะไรที่มันดีทำต่อไปอะไรที่ดีเป็นกำลังใจให้กับเราแต่ถ้าไม่ดีทิ้งไปซะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะและอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยแหละทานข้าวกันค่ะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับทายอีกครึ่งชั่วโมงท้ายฟังเพลงนี้จากพี่ภูสมิงขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: คุมตัวพนักงานขับรถไฟคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัดชาติทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
7: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
8: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนคนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัว

0: ัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 นครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขสมก.ก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ300ถึง500เมตรขณะที่ระยะ เบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่500-600เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลง

0: ยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทางวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

0: นะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการ Phone Off Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 น.วันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถแล้วก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Link ที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่20

0: ันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โควต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเติมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่4ของปี2568โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกช

0: นเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
0: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้ง2ลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดขึ้นเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้ม

0: กรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

เหตุเกิดที่สถานีรถไฟค่ะยังหดหู่อยู่ไม่หายนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงรู้ว่ารถเยอะรถยนต์เยอะทางรถไฟก็ยังตัดผ่านอยู่แล้วก็การแต่ว่าทางเป็นลูกรถไฟเนาะทางก็รู้ว่ารถไฟจะมาเวลานี้สมัยก่อนก็เวลาที่ไปเล่นอยู่ตามทางรถไฟอ่ะ

0: ราก็จะละเดี๋ยวช่วงเวลานี้รถมานะเราก็ต้องคอยหลบคอยหลีกเพื่อไม่ให้พลาดเพราะว่าเวลาที่เล่นก็จะไปเล่นตามรางรถไฟนี่แหละมันใกล้ไงบ้านอยู่บ้านพักรถไฟกม11อย่าให้มันเกิดอีกเลยนะคะก็ขอเรียกว่าส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่เจออุบัติเหตุตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วสำหรับผู้ที่เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะสะท้านใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่แหละก็เรื่องราวของสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องเหตุไม่คาดฝันก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคำว่าอุบัติเหตุอย่าประมาทนะคะถ้าว่าอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่บนความประมาทมันน่าห่วงมากๆชานรักชานชลาค่ะเสียงร้องของน้องดวงตาคงทองตามมาด้วยสถานีน้ำตาพิทักษ์นะคะก็เป็นในช่วงเพลงมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มจากคนที่ขอมาทางโทรศัพท์นะคะขอบคุณสำหรับพี่เล็กจากสิงห์บุรีวันนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงก็พอดีของน้องฝนเปิดไปแล้วนะคะคุณเหน่งเบิงกลุ่มแม่อริสาจากลาดกระบังค่ะคุณแมนจากบางปะอินป้ากิ่งจากบางปะกงย่าใบพูจากประจวบค่ะคุณเฉลียวจากนนทบุรีคุณทวีจากแจ้งวัฒนะค่ะเราก็กำลังจะได้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่ได้คุยสายกันแต่ว่าทายกมาให้ฟังในช่วงเพลง History กับเรื่องราวของเขาเลยอยากมั่นอยากมีคู่ว่างั้นหนุ่มแรกค่ะเขาบอกว่าอ้อนแม่จองเมียเสียงร้องของพี่อ้ายยอดรักสลักใจและตามมาด้วยพี่เฉลิมพ้นมาละค่ำค่ะวอนแม่มั่นสาวอ้าวละอยากจะมีคู่กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เอาละค่ะก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะ

0: คะฝากกันที่เราจะไปที่ไหนไปที่ไหนกันนะไปจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมคือตอนนี้ครบรอบ22ปีของ LTM FM 95ซึ่งทางลูกทุ่งมหานครเราก็จะไปปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วของโรงเรียนนะคะซึ่งจะต้องใช้วัสดุในการที่จะต้องประกอบการปรับปรุงตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำนะคะสีน้ำทาภายในภายนอกสีทารั้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะมีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสซึ่งต้องการ3ชุดสามารถที่จะจัดส่งของสนับสนุนได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็0814242743นะคะ0814242743หรือว่าจะโอนเงินไปสมทบทุนได้เลยนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ได้หักค่าใช้จ่ายได้ไหมอยากจะหักเป็นหักภาษีได้ไหมก็อยากจะให้ทางก็95แจ้งมาด้วยเนาะบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงค่ะนี่คือบริจาคตรงเลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ2420377397นะคะ2420377397คือหมายเลขบัญชีนะคะที่เราจะร่วมก็เรียกว่าให้สิ่งที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กๆนะคะที่เขาจะได้เรียนศึกษาหาความรู้ต่อไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนี่คือกิจกรรมมหานคร Family ซึ่งเป็นการครบรอบ22ปีของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนที่จะทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ได้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีศิลปินไปร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของกิจกรรมนี้จากผู้ใหญ่ใจดีค่ะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุภาพบุรุษ
0: ถึงเพลงท้ายของรายการแล้วนะคะเราฟังเพลงนี้ให้เพลินๆรับอากาศที่เย็นบ้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฝนตกในหลายๆพื้นที่ตรงไหนที่มันร้อนนะคะก็ขอให้คลายความร้อนด้วยแหมไม่ต้องบอกไหมว่าคงจะต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์กันไปแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยแหละนะคะเราดับซะให้ทันก็เรียกว่าเจอเหตุดับเหตุอย่าให้มันลุกลามเข้าไปเดี๋ยวมันจะดับยากนะคะเราก็เรียกว่าเวลารักษาอะไรก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุอย่าไปรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุมันเกิดจากอะไรหาให้เจอแล้วก็รีบจัดการกับมันซะนี่แต่สำหรับเรื่องของความรักยังไงล่ะมันเกิดจากใจใช่ป่ะล่ะถ้าหากว่ารักเกินไปมันมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่พอดีอ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนเพลงกลางดาวค่ะลูกชายแห่งชาติน้องไรอันที่แนะนำมาขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง SMS ที่แนะนำเพลงด้วยบอกฟังผ่านแอปเสียงสะดุดเป็นคลื่นที่ส่งหรือเน็ตคนรับฟังคะใครที่ฟังผ่านแอปช่วยรายงานนิดนึงนะคะว่าได้เกิดจากเน็ตหรือเปล่านะคะฟังชัดเจนไหมแอปที่เราส่งเพลงไปให้ฟังกันถึงที่เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันรายงานตรงนี้และขอบคุณทุกคนที่แนะนำเพลงกันด้วยเพลงไหนไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันนะพรุ่งนี้10โมงเช้ากลับมาเจอกันค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครขายอะไรตรงไหนแห้งๆๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังถ้าลาไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีและพบแต่สิ่งที่ดีกลางดาวฟังให้เพลินๆกันค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าไป
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บดีเอ็นเอแล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชุ่มพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียง

0: กับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมย์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมาธิการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา 13:00 น.ส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟท.ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมย์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงนะครับโอ้โหบ่งบอกถึงความเป็นกันเองนะครับความจริงใจนะครับเด็กบ้านๆ นะครับนะจะเป็นคนบ้านนอกนะฮะหรือว่าข้ามันลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าบอกนะว่าเอ๊ะเราเป็นคนง่ายๆสบายๆนะครับกันเองนะครับนะนิสัยดีพูดจาตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมีจริตจักร้านเยอะนะครับอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรหิวข้าวเหนื่อยไหมทำอะไรก็คือเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับนี่คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของคนลูกทุ่งเลยนะครับนะอ้าววันนี้โอ้โหมาแบบแมนๆบ้านๆครับลูกพี่นะครับสามเพลงครับมีมหาลัยวัวชนนะครับนะจากวงพัทลุงนะคนบ้านนอกนะครับอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับมีข้ามันลูกทุ่งจากพี่ไทยธนาวุฒิก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แบบสวยๆนะครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคมนะฮะผมบอกเลยนะว่าวันนี้แดดดีดีนะครับร้อนเปรี้ยงเลยนะครับอู้สว่างมากแถวพระราม9ก็มีเมฆเยอะเป็นพิเศษนะครับนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีฝนหรือเปล่าแต่วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับนะแล้วก็ทำงานอย่างมีพลังนะครับเริ่มต้นด้วยความแข็งขันเลยนะครับนะสัปดาห์ใหม่แล้วนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะเข้ามาขอเพลงเข้ามาฟังเพลงเข้ามาเติมพลังกันก่อนนะครับนะแม่นะครับแม่เข้ามาขอเพลงหรือยังนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่งบ่ายโมงเองนะครับเข้ามาขอเพลงลูกๆที่เรารักก่อนนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็ได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับนะพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเข้างานใช่ไหมครับทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้างานสวยๆนะครับแวะเข้ามา2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะเข้ามาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะของผมก่อนนะครับมีพี่ไพลินนะครับพี่ชวีวันนะครับนะมีพี่วิรัตพี่แอนอริสนะครับพี่ตุ๊กตาพี่วิลลี่พี่ชุลีรักนะครับมีพี่แดงพี่กรองแก้วนะครับมีพี่ทีผู้ชายตลกนะฮะพี่สัญญาสุขพองพี่สมพรพี่จิราพรพี่เดือนเพ็ญพี่ใจบุญนะฮะพี่ทิพาพรพี่วรวุฒินะครับนะพี่วันนีพี่สิริวิมลก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แจ็คอินดี้นะครับพี่หนูริงพี่กรวิภาพี่มาลีกิตทวีนะครับพี่ทองอยู่น้าเมย์นะครับน้าเมย์อย่าแอบครับผมมีคุณไม่ระบุตัวตนนะครับพี่กฤชมนพี่เพชรรัตน์พี่วันวิสาพี่หญิงศรีนะครับพี่รัตยานะครับคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีพี่วิชาด้วยนะครับพี่อรพินน้องมังกรพี่พยาแล้วก็มีพี่สวัสดนะครับมาดูคอมเมนต์กันบ้างครับลูกพี่ฮะตอนนี้พี่กฤชมนนะครับพี่กล้วยพี่หนูริงพี่หญิงศรีพี่แอนอริสนะครับพี่กรวิภาพี่แจ็คก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะมีพี่สายชนนะฮะเข้ามาทักทายก่อนที่จะไปอบรมสัมมนาด้วยนะครับพี่จิราพรก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับมีเจเดซี่ด้วยนะครับซับในดินพี่ซับในดินสินในนามก็มาแล้วนะครับพี่มาไหลด้วยนะครับนะอ่ะมาครับเดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมไม่ช่วงเฮียมิโชนะครับเอาวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับเข้มเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับเอาตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องหมี
1: ครับพี่จิ๋วนะครับ
2: จ้า
1: ครับผมพี่จิ๋วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อหลบฝนหลบฝน
1: โอ้โหดูพี่จิ๋วแปดแปดแปดริ้วฝนตกเหรอครับ
2: จ้าเพิ่งชาเนี่ยเมื่อเช้าก็ยังปิดขึ้นไม่ได้ฟังวิทยุ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะแถวแปดริ้วแถวแปดริ้วนี่ฝนตกฉ่ำมากเลยเหรอครับพี่
2: จ้า
1: ไม่เราต้องแบ่งปันครับเราต้องแบ่งปันนะเพราะแถวนี้ร้อนหน้าไหม้มากเลยครับพี่จิ๋ว
2: เรียกไปบ้างสิคะ
1: โอ้ครับมาตกแถวนี้บ้างปอบแปะก็ยังดีจะได้แบบเย็นเย็นนะโอ้ครับครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พี่จิ๋วก็นอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: จ้าได้ไม่ได้ฟัง
1: ครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลัวฟ้าฝนใช่ไหมเพราะมันตกหนักใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ่าโอเคได้เลยพี่จิ๋วขอบคุณมากเลยวันนี้อยากฟังเพลง
2: หนูไม่รู้ค่ะ
1: ของพี่พึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้ป้ากิ่งที่บางประกงแล้วก็บึงกลุ่มอะค่ะที่พนักงานเก็บขยะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลุงสมหวังด้วยค่ะ
1: ครับครับครับ
2: แล้วก็น้องเมย
1: ์
2: หลังใหม่แล้วก็น้องหมีด้วยค่ะ
1: โอ้ยเต็มวงเลยนะพี่จิ๋วนะ
2: ค่ะและทุกเสียงทุกสายค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วมากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ้าวนะครับอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็กดเข้ามาขอรัวๆ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับโอ้นี่เรียกว่าเป็นเพลงอมตะจริงๆนะฮะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะครับที่ตลาด Number 1รามสองนะครับนะก็จัดไปรัวๆในช่วงนี
2: ้มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะครับมากับลูกพี่ฮายเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับนะการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนะบางท่านนี่คืออาจจะอยากมีรถมีบ้านนะครับนะหรือว่าส่งลูกๆเนี่ยนะครับให้เรียนสูงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะว่าการที่เรามีการเก็บเงินการเตรียมตัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ในระยะยาวนะสำคัญมากเลยนะครับบางทีเราต้องเผื่อในกรณีที่เราจากไปอย่างสงบแล้วด้วยนะครับเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยชาวคณะก็ต้องสามารถไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นคำถามสำคัญมากเลยนะครับในการวางแผนระยะยาวนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลนะฮะเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะครับแล้วก็3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะก็โทรได้เลยครับอาจจะลองโทรเข้าไปปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะลองเข้าไปคุยถึงเรื่องกรมธรรม์ต่างๆนะข้อไหนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เลยนะตอนนี้พี่ๆก็ปูเสือรออยู่แล้วข้อมูลพร้อมนะครับโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะฮะตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ

ับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน69นี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายนะฮะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่เอกพลนะครับนี่คือนั่งเฝ้าเขาจีบนะครับโอ้เพลงนี้คลาสสิกมากเลยนะครับนะแล้วก็มีพี่เกษมนะครับได้รักก็พอนะวันนี้หลังไมค์คึกคักเลยนะครับเราปูเสือรออยู่นะฮะโอ้มีป้าหมวยทวีวัฒนานะครับคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาป้ายาสมุทรปราการพี่เน่งบึงกูมนะครับคุณลุง935นะครับพี่สมหวังนะมีพี่เล็กสิงห์บุรีพี่กอบกุลนะครับลาดพร้าว101นะฮะแล้วก็มีทาง Facebook Live นะมีน้องนับดาวนะครับน้องแม็กกี้นะครับพี่ละอายนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับมีแม่มนพ่อกรนะคุณวนิดานะครับนะน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับชาวคณะพี่อ้วนวรรณสารนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาครับผมเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์นะฮะกดเข้ามาจองสายพาเรทกันในช่วงนี้นะครับลูกพี่02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้ก็เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะครับบินหลาจ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา14นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปล้นน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%ได้มีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีแฮมเ
3: มครับผม
4: เจอกันอีกแล้วจำได้เปล่า
3: ป้าหมวยใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: ป้าหมวยจากทวีวัฒนาใช่ไหมครับ
4: ใช
3: ่โอ้ยผมจำได้ป้าหมวยเสียงเด็กใช่ไหมครับ
4: ฮะ
3: ป้าหมวยเสียงเด็กมากเลยนะโอ้เสียงเด็กมากเลยโอ้ยป้าหมวยสบายดีนะครับ
4: สบายดี
3: ครับแล้วช่วงบ่ายทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
4: ทำงานเหมือนเดิมเฮ
3: ียวันนี้ทำอะไรบ้างเล่าหน่อยเดี๋ยวแฟนๆไม่จำไม่ได
4: ้ซักผ้าเก็บผ้าตอกจีบดูแลบ้านทำหลายอย่างเฮีย
3: คร
4: ับ
3: โอ้นี่แสดงว่าขยันมากเลยนะครับป้าหมวยครับ
4: อืม
3: ใช่ไหมไม่เหนื่อยเน
4: า
3: ะ
4: ไม่ทำเรื่อยๆฟังเพลงแล้วก็ทำงานเรื่อย
3: ๆโอ้ดีจังเลยแข็งแรงนะ
4: แฟนเพลงน่ารักทุกคน
3: โอ้น่ารักนะ
4: แฟนเพลงอะนะแฟนเพลงของเฮียหมีอะ
3: จริงน่ารักยิ้มเก่งนะครับเอาได้เลย
4: ทางนู้นร้อนไหม
3: โอ้หน้าไหม้เหมือนกันนะแดดนี่เปรี้ยงเลยนะ
4: ซับตกนรกทุกวันเลย
3: โอ้ทำไมครับ
4: มันร้อนไง
3: โอ้ไหม้เลยเหรอครับทวีวัฒนานี่ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
4: มันคึ้มๆแต่มันก็ร้อนอบอ่ะ
3: แต่มันก็แบบยังไม่ลงแบบฉ่ำๆเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ไม่ลงเลย
3: อย่างนี้ต้องเอาพัดลมจอดเลยเนาะป้าหมวยเนาะ
4: ไม่ต้องหรอกแบบลมธรรมชาติ
3: โอเย็น
4: ป้าหมวยอ่ะ
3: โอ้มีต้นไม้ใช่ไหม
4: ใช่
3: โอ้ดีจังเลยนะครับก็เย็นๆไปก่อนเนาะนะได้ป้าหมวยวันนี้ป้าหมวยอยากฟังเพลง
4: หวานนี
3: ่วันนี้หวานมาเลยนะ
4: ชอบ
3: ได้เดี๋ยวผมจัดหวานๆให้งั้นเดี๋ยวป้าหมวยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ยามีน้ำ
3: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: โอเค
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
4: โอเคชอบมอบให้แฟนๆทุกคนเลยแล้วก็น้องหมีน้องน่ารักอ่ะน้องเมย์คนใหม่
3: น้องเมย์คนใหม่เออ
4: น่ารักมากเลยเสียงหวานหวาน
3: โอ้นี่ตัวท็อปผมเลยนะเนี่ย
4: เหรอ
3: โอ้เก่งเก่ง
4: อยากเห็นหน้าตัวจริงของน่ารัก
3: อุ๊ยเด็กๆที่นี่คัดมาทั้งนั้นล่ะครับป้าหมวย
4: นั่นน่ะติดเสียงหวานหวานน่ารักทุกคนเลยเหมือนป้าเลย
3: ครับผมน่ารักทั้งคณะนะ
4: ทั้งคณะเนี่ยโทรติดพิมดาไม่เคยติดสักที
3: บางทีสายเขาเยอะแบบบางทีแบบแฟนรายการทั่วประเทศเนาะก็สลับกันคุยเนาะได้ป้าหมวยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
4: ผมกับเฮียหมี
3: ถูกต้อง
4: ได้คุยกับเฮียหมี
3: ถูกต้องนะครับวาสนาเราตรงกัน
4: ใช่โอเค
3: ครับผมขอบคุณนะครับป้าหมวยครับผมครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ารักนะคนดีของพี่นะครับผมนี่คืองานจากเฟียสนะครับสิริวุฒินะฮะอ่ะแล้วก็มีดูนะรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสนะฮะแล้วก็มีวอไอหนีรักเธอหมดหัวใจนะครับเพียวๆนะฮะรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับพี่ฝนนะครับแล้วก็มีสาลีคณิษฐานะครับรักเธอที่สุดนะครับก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบนะฮะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นฮะแล้วก็สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยไม่ใช่3 2นะครับผมจะรีบไปไหน2 2ขออภัยรีบเข้ามาทายกันครับลูกพี่นะฮะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงนะครับเรื่องราวที่เราควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับในชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับแนะนำว่าควรจะมีหลักประกันอะไรติดไว้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงได้ฟังข่าวมานะครับซึ่งเป็นข่าวที่เราฟังแล้วก็ตกใจพอสมควรนะตอนที่ได้ยินข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะครับนะว่าเอ๊ะโอ้โหเกิดขนาดนี้เลยเหรอแบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวก็ต้องไปสืบกันต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วเขาสรุปยังไงนะครับแต่อยากจะบอกนะว่ายังไงเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะประมาทอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเดินทางในการใช้ชีวิตหมายถึงตัวเราเองนะครับคือเราต้องค่อนข้างมีสตินะครับแล้วก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังในการเดินทางในแต่ละครั้งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเกิดอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอะไรที่คอยคุ้มครองเราอยู่นะฮะดูแลเรานะฮะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่เราบางทีเราหมดบุญและเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนข้างหลังก็สามารถไปต่อได้นะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดนะครับถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะฮะ2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3นะครับรับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะก็โทรได้เลยครับอาจจะลองโทรเข้าไปคุย กับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับนะให้เขาคุยให้เขาคำนวณในเรื่องของกรมธรรม์ก่อนก็ได้เพื่อความสบายใจของเรานะฮะก็กดได้เลยเบอร์นี้ครับ022014364นะครับย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะฮะสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงนะครับห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับนะเมื่อครบเป้าหมายนะครับการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ฟังแล้วก็เป็นสัจธรรมเป็นแง่คิดนะครับจากการวันยังค่ำนะครับนะก็เป็นธรรมชาติครับนะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับผมนะนี่คือช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะครับสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองครูติงลี่นะฮะแล้วก็ช่างสิทธิ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะโคกอีโดยอ่านถูกใช่ไหมโคกอีโดยใช่ไหมอ่านผิดขอไปนะครับผมนะอ้าวใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับหวานๆใสๆนะครับนี่คือโอ้ดวงใจนะครับจากน้องเมธิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องแชมป์โชคชัย4นะครับขอมาทางหลังไมค์นะครับนะเราดูแลให้นะฮะแล้วก็มีอบอวนนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเพรสเซลครับผมนะครับนี่คือขนมปังโรยเกลือรสเค็มนะขอบคุณข้อมูล Food and Wine นะครับนะเอาวันนี้ก็มีหลายท่านตอบถูกนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่อรุณนะครับน้องนับดาวนะครับมีพี่กล้วยนะครับเจเดซี่พี่หนูริงมีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็พี่จิราพรนะฮะแล้วก็ใครตอบว่าเพรสเซลนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเกมนะครับเรามีกิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะเอามาแจกกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้น

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะตอนนี้ปูเสื่อรออยู่เลยนะครับนะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้รีบกดเข้ามาจองสายนะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะจ้า
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรื่องงานจากสุนทราภรณ์นะจ๊ะสุขกันเถอะเรา

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพรก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอังศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์กช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ะครับว่าบางทีก็ต้องพึ่งที่พึ่งทางใจบ้างนะครับเมื่อในชีวิตเป็นจริงมันลำบากเหลือเกินก็ขอพรนะครับอย่างน้อยก็เป็นสุขใจก็ยังดีนะครับนี่คือสวดมนต์ขอแฟนนะครับพี่เอพจนานะครับมีสะเดาะเคราะห์ใจด้วยน้องดวงตาคงทองนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่จ๊ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัฐชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับ

0: านนะครับตอนนี้หนึ่งสายมารอเล่นเกมแล้วนะ
1: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปลายปานนะครับ
2: ปลายปาน
0: ครับผมอ้าวลูกพี่งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะวันนี้มาแก้มือใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อ้าวนะครับงั้นผมขอรหัสเข้าเกมนิดนึงครับพี่
2: ไทยเอฟอร่อยคลุกโรย
0: เขย่าคลุกโรย
2: เขย่าคลุกโรย
0: เข้มข้น
2: เข้มข้นถึงใจ
0: ไม่ต้อง
2: ใช้เยอะ
0: อ้าวโอเคครับผมวันนี้มาแก้มือนะครับวันนี้เราจะมีโปรนะครับตอบได้2ครั้งนะครับนะแล้วผมอธิบายกติกาสั้นๆเลยนะเดี๋ยวผมมาเขย่ากล่องนะฮะแล้วก็พี่เนี่ยเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอะตอนนี้พร้อมหรือยังครับพี่
2: ครับผม
0: พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผมมาครับผมเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวมานะครับลูกที่1คือสีเขียวนะครับลูกที่2คือสีเหลืองนะฮะแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
2: เขียวครับ
0: สีเขียวนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่ตอนนี้มีโอกาสอีก1ครั้งนะครับระหว่างสีเหลืองหรือสีแดงดีครับพี่สีแดงนะครับมาครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟวิ้วโอ้โหขออนุญาตเฉลยนะครับอันที่2นะครับแน่นอนฮะนะฮะเราเปิดไปแล้วนะครับมี2กับ3นะครับนะเขย่าคลุกโรยนะครับและอันสุดท้ายก็คือแน่นอนฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ปลายปานเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับนะฮะก็ใครที่เล่นแพ้ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรนะครั้งที่2นะฮะเราก็จะมีให้ตอบได้2ครั้งนะฮะก็กดเข้ามาเล่นเกมแบบรัวๆได้เลยนะครับนะและที่สำคัญฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับใน History นะครับเป็นเรื่องราวของความรักของพี่ๆทหารหานนะครับผมนะนี่คือวีรบุรุษสุดที่รักนะฮะน้องการะเกดนะฮะมีทหารวอนแฟนนะครับมดรังสิมันนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับแม่การออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราไม่มีการเก็บเงินนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเพลินๆเนี่ยนะครับเงินจะหมดนะครับแล้วถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินนะครับลูกพี่เราก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะครับไปกู้เข้ามามันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะฮะผมก็แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือนะฮะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับผมนะฮะอ้าวอย่าคิดเยอะครับลองโทรเข้าไปคุยก่อนนะฮะกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะฮะก็จะมีข้อมูลนะครับมีเรื่องราวที่เราสงสัยก็สามารถถามได้หมดเลยแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์นะก็คือการมาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะอ่า

0: วช้างเผือกที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกรถินขึ้นถิ่นนะครับสิริพรศรีประเสริฐนะฮะแล้วก็มีพระสุทนมโนรานะครับน้องการทัศนะนะครับรวมถึงหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มาครับลูกพี่ฮะกิจกรรมของเรานะฮะกับงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เป็นการครบรอบ22ปีอย่างมั่นคงนะครับนะลูกทุ่งมหานครก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะมาร่วมทำบุญนะครับมาแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ นะฮะที่โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะมาเติมรอยยิ้มมอบความสุขส่งพลังใจกันนะฮะก็งานนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะฮะมอบของใช้จำเป็นนะครับร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะฮะก็เติมความรักเติมพลังให้น้องๆ นะฮะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจนะครับที่จะมามอบความสุขให้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่สะดวกนะฮะก็สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับจังหวัดจันทบุรีนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับนะแล้วก็ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัชชัย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: ไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียวฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เซิร์งโนบิตะเอารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวนพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มูซในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมาดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มก้าวถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรจน์กรมข่ายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายชรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้400ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้น้ำมันดี20ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นี่นะครับ2วันงานเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16นาฬิกา13นาทีกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับบน FM 95ลูกทุ่งมหานครทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับและทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus 4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับจันทร์ถึงศุกร์คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยนะ2วันงานเพลงเมื่อสักครู่อ้อร้อมันน่ารักอันจากเมนทัลต่อด้วยน่ารักอย่างแรงอันจากน้องโยเนียฟีเจอริงกับบอน42กับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับฮิตมาราธอนคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงต้นชั่วโมงเน้นย้ำปักหมุดกันก่อนเลยนะครับอยากขอเพลงเพิ่มเติมเพลงไหนคิดถึงใครวันจันทร์ต้นสัปดาห์แหมหลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมกันอย่างแบบว่าเต็มรูปแบบไปแล้วนะฮะตอนนี้อาจจะแบบว่ารถหนาแน่นแต่ก็มีฝนโปรยปรายมาทักทายกันอยู่เมื่อสักครู่ใช่มั้ยหมายเลขโทรศัพท์ในการขอเพลงครับ022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400แต่วันนี้แม่ความแบบว่าฝนตกโปรยๆมาเอ่ยหรือว่าการเปิดทงเปิดเทอมที่สำคัญ FM 95วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษมาต้อนรับมาทักทายคุณฟังนะฮะนั่นคือศิลปินสาวสวยสวยมากวันนี้แล้วเสียงเขาโอ้โหผมแอบไปส่องใน TikTok มาบอกได้เลยว่าเสียงดีแล้วก็น่ารักแฟนคลับเพียบเลยนะฮะใครที่อยากจะมาร่วมพูดคุยทักทายศิลปินกันได้วันนี้เราจะมาร่วมต้อนรับศิลปินชื่อว่าลินจี CMM นะฮะบอกได้เลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยนะน้องลินจีเขาจะเป็นใครอะไรยังไงเอาเป็นว่ารีบมาทักทายกันด่วนๆครับผ่านทาง FacebookLTM FM 95หรือคุณจะอยากร่วมฝากคำถามนะฮะมาร่วมแสดงความคิดเห็นฝากคำถามทักทายน้องลิ้นจี CMM ก็ทักทายได้ผ่านทาง4689400ดังนั้นแล้วช่วงนี้16 นาฬิกา 16 นาทีโดยประมาณนะฮะขอต้อนรับเลยดีกว่าศิลปินสาวสวยในห้องส่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วลิ้นจี CMM สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ผมเกินมาแบบยาวนิดนึงวันนี้ต้นสัปดาห์นี่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับลิ้นจี CMM นี่นะฮะเดี๋ยวให้ลิ้นจีทักทายคนฟังชาวลูกทุ่งมหานคร FM 95สักนิดหนึ่งครับผม
1: สวัสดีค่ะน้องลิ้นจี CMM นะคะจากค่าย CMM Record ค่ะ
0: ว้าวโอ้โหมาก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95หรือจะรับชมรับฟังผ่านทางคลื่นความถี่ของอสมทได้เช่นกันน้องลิ้นจีขออนุญาตเรียกน้องนะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้มาแบบว่าเรียกว่าเป็นศิลปินสังกัดค่ายอะไรแนะนำนิดนึง
1: สังกัดค่าย CMM Record
0: CMM ตามแบบว่านามสกุลชื่อเลยนี่ก็จะได้บอกว่าจดจำง่ายด้วยคือน้องลิ้นจี CMM จากสังกัดค่าย CMM เป็นมายังไงครับก่อนที่บอกว่ามาได้ร่วมเป็นศิลปินในสังกัดค่าย CMM ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินโดยตรงแต่เราโด่งดังมาจาก TikTok ก่อนใช่ไหมอันนี้ถามอันนี้ด้วยความที่ไม่รู้หรือเปล่าเรื่องไงเล่าล็อกความเป็นมานิดนึง
1: ค่ะตอนแรกก็เข้ามากรุงเทพนะคะก็อายุ
0: 15เป็นสาวลำวงเฮ้ยไม่ใช่คือขออะไร
1: 18ค่ะ
0: 18นะ
1: ตอนนั้นยังไม่ใช่นักร้องนะคะเป็นสาวเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนใช่แล้วทีนี้ก็ขึ้นไปร่วมแจมกับพี่นักร้องที่ร้านนะคะแล้วทีนี้พี่เขาก็เห็นแววก็เลยเริ่มได้ฝึกร้องจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งเพลงด้วย
0: นี่ไงที่ผมไปส่องมาคือแบบว่าเหมือนคุณแต่งพงแต่งเพลงแล้วก็โพสต์คลิปแล้วแบบกระแสดีมากแบบยอดวิวเป็นแบบ 2-3 ล้านแล้วนะโอ้อ่ะแล้วยังไงต่อคือเรามีความชื่นชอบแต่งเพลงหลังจากนั้นเป็นมายังไงต่อ
1: แล้วทีนี้อาจารย์ที่เขาให้หนูแจมที่ร้านเขาพอดีเขามีห้องอัดทีนี้ก็เลยชักชวนให้แบบลองแต่งเพลงมาสิถ้าแต่งได้เดี๋ยวพี่จะทำดนตรีให้แล้วก็ทำให้เลย
0: นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างแบบดีเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็เล็งเห็นความสามารถของเราด้วย
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะก็คือหลังก่อนต้องถามนิดนึงคือด้วยความว่าเราเริ่มต้นมาหารายได้หาอาชีพในเมืองใช่ไหมก็เริ่มจากแบบว่าเด็กเสิร์ฟก่อนตอนนั้นยากลำบากไหมอันนี้แบบดราม่าเลยเนาะมันค่อนข้างดู

0: น้ำตาจะไหลเลยค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าตอนนั้นก็แบบฐานะค่อนข้างที่จะแบบยากจนเลยแหละ
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นคือท้อไหมแล้วเรามีความฝันที่อยากจะแบบเป็นนักร้องโดยตรงเลยหรือเปล่า
0: ค่ะก็มีความฝันแต่ว่าไม่มีใครแบบสนับสนุนเลย
1: คือแบบว่าอาจจะยังไม่มีช่องทางการสน
0: ับ
1: สนุนใช่ไหมแต่เราก็มีความฝันแล้วก็คือการแต่งเพลงนี้เราเริ่มตั้งแต่แบบว่าช่วงวัย18ตั้งแต่แรกๆเลยไหม
0: ใช่ค่ะก็เริ่มจากครูพักรักจำแล้วก็แบบฝึก
1: นี่ไงผมกำลังจะถาม
0: ใช่เป็นคนแบบชอบแต่งกลอนอยู่แล้วด้วยค่ะตอนเด็กๆใช่
1: ชอบแต่งกลอนอยู่แล้วแล้วก็ครูพักรักจำจากแบบว่าสื่อต่างๆใช่ไหม
0: ใช่
1: เออแล้วเราก็มาประยุกต์เพลงแรกๆเป็นอันนี้ถามความเป็นมานิดนึงอาจจะเยอะนิดนึงเพลงแรกๆที่แต่งนี่เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงอยากรู
0: ้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี
1: ้
0: แล้วก็แบบมีแบบหมอลำรถแห่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ
1: คือเราเป็นภูมิลำเนานี่จังหวัด
0: นครพนมค่ะ
1: สาวนครพนมนะคนฟังตอนน
0: ี
1: ้นี่สาวภูไทยจังหวัดนครพนมซึ่งตอนนี้ FM 95ขออภัย FM 93.5อสมทจังหวัดนครพนมก็รับสัญญาณจากเราด้วยให้ลิ้นจี่ทักทายชาวนครพนมชาวแบบว่าที่บ้านสักนิดนึงเผื่อแบบใครได้ฟังอสมทอยู่ในขณะนี
0: ้สวัสดีค่ะ
1: สำเนียงได้เลย
0: ภาษาบ้านหนูก็จะเป็นเหนือ
1: เชิญเลยเชิญเลยนิดนึง
0: สวัสดีจ้าพี่น้องชาวนครพนมนะคะแล้วก็ยายแม่นะจ๊ะที่แบบฟังอยู่นะจ๊ะตื่นเต้นหลายขนาดเลยตอนนี้นะสิได้ฟังเพลงตัวเองใน
1: วิทย
0: ุ
1: เนาะนี่นะแหมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับซึ่งลินจีได้มานั่งห้องส่งที่กรุงเทพเลยอสมทกรุงเทพเลยลูกทุ่งมหานครก็ทักทายชาวจังหวัดนครพนมด้วยแล้วก็ฝั่งสปปลาวก็ฟังด้วยลินจีเอ้ยนี่ๆเพราะว่าฟังผ่านทางอสมทนครพนมอ่ะมาถามกันต่อเรื่องราวการสู้ชีวิตด้วยความที่ว่าเราก็พัฒนาต่อยอดฝึกฝนเรียนรู้จนแต่งเพลงเองแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางค่ายเล็งเห็นความสามารถของเรานี่แล้วเพลงแรกๆที่เราได้ทำร่วมกับสังกัดค่าย CMM เพลงอะไร
0: ชื่อเพลงว่า
1: ตอนนั้น
0: เป็นแฟนกับน้องเน
1: า
0: ะคือแบบลองผิดลองถูกกันมาค่ะคือแบบเริ่มแบบจากก่อนจริงๆมันคือไม่ได้เรียกว่าเป็นค่ายเพลงเลยด้วยซ้ำเป็นกลุ่มคนที่แบบรักในตรงนี้ใช
1: ่
0: แล้วทีนี้ก็แบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่อยๆแบบว่ามาอาจารย์คนนั้นแบบว่าพอจะดูแลเรื่องราวของดนตรีให้ได้เราก็นำเสนอเรื่องราวของเพลงที่เราแบบว่าแต่งมาเกามาแล้วเราก็สามารถแบบนำเสนอผ่านเสียงร้องได้เช่นกัน
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบบหนูก็แบบพยายามฝึกตัดต่อด้วยเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตเพลง
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็
1: นี่หมายถึง MV เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงเหรอลิ้นจี แล้วเรียนมาจากไหนอะไรยังไงการแต่ต่อไม่ได้ง่ายนะด
0: ู
1: แบบเหมือนง่ายแต่แบบจริงๆถ้าเอางานแบบงานชิ้นงาน MV นี้มันก็ใช้เวลา
0: เรียนมาจาก YouTube ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหสุดยอด สุดยอดมากนี่คุณบอกว่าโอ้โหพรแสวงเยอะมากเต็มร้อยเกินร้อยเลยก็ว่าได้ลิ้นจีผมแอบเหลือไปเห็นคอมเมนต์ไอ้ผ่อนคลายนิดนึงเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณตั้มจากบางพีบอกว่าน้องลิ้นจีสวยจังเลยครับพี่โอ๊ตนี่พี่โอ๊ตเสียงสั่นเลยทีเดียวคุณจิราพรบอกว่าสาวภูไทยสวยจังเลยไม่นะฮะแฟนรายการก็แวะมาคอมเมนต์ทักทายฝากคำถามหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่ซิงเกิลแรกชื่อว่าอะไรนะเน้นย้ำอีกรอบ
0: เพลงเป็นแฟนกับน้องเนาะ
1: เป็นแฟนกับน้องเนาะ
0: ค่ะ
1: เพลงแรกของเราซิงเกิลแรกในชีวิตตอนนั้นเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงลิ้นจี
0: เป็นอินดี้ค
1: ่
0: ะ
1: อินดี้ลูกทุ่งอีสานเลยน
0: ะ
1: มีจังหวะเร็วๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะจังหวะน่ารักน่ารัก
1: จังหวะน่ารักมีเดียม
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นพอปล่อยซิงเกิลแรกไปซิงเกิลถัดมาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงได้มีโอกาสทำต่อไหม
0: ทำ
1: ต่อ
0: ทำทุกปีเลย
1: ทำทุกปี เป็นเพลงอะไรอีกนี่เราจะคุย
0: เพลง
1: ไปเรื่อยๆ
0: เพลงนี้จะเป็นเพลงออกสตริงเป็นเพลง
1: เป็นป๊อป
0: ช
1: ้
0: าชื่อเพลงว่าเหลือตัวคนเดียว
1: เหลือตัวคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงช้าๆปรับจากแบบว่าเพลงมีเดียมน่ารักมาแล้วปรับลุคเป็นช้าๆ
0: ใช่คือจะบอกว่าตอนนั้นคือแบบยังไม่คือคนพบตัวเองยังไม่เจอว่าเราจะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่ชัด
1: ชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงใช่ไหมมัน
0: ร
1: ู
0: ้แต่ว่าอยากทำมีใจอยากทำคือทำให้เยอะที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะด้วยแต่ละเพลงเราก็มีโอกาสแบบร่วมแต่งด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คุณเก่งมากเลยนะคุณ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆคุณเก่งมากๆนี่ซึ่งอ่ะ

0: แล้วก็มาล่าสุดเลยดีกว่าที่เพิ่งปล่อยไปได้ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ถึงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ3สัปดาห์
0: ประมาณ3สัปดาห์เพลงใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบว่ามีกระแสยอดวิวนี่กำลังแบบจะแตะล้านแล้วนะเออกำลังมาเลยนะเออทางบ้านแดงทาง YouTube เนี่ยนะชื่อเพลงใหม่ล่าสุดลิ้นจี
1: ่ชื่อเพลงว่า I want to say ไปบอกฮักอ้ายค
0: ่
1: ะ
0: I want to say ไปบอกฮักอ้ายนี่เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงให้ลิ้นจี่เล่านิดนึงเพลงใหม่ล่าสุด
1: เป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงไปเที่ยวผับแล้วก็
0: โอ้โหซับนะ
1: ปิ๊งดูหน้าตาดีแล้วก็มอมตัวเองไปเลยให้เซ
0: เดี๋ยวคุณแล้วทำไมต้องมอมตัวเองแทนที่จะแบบให้เขาอ่ะช่วยมอมเรา
1: ไม่ได้เราต้องรีบเซไปหาเขาก่อนที่คนอื่นจะเซไปก่อน
0: ใช่โอ้สุดยอดแซ่บจริงแซ่บจริงก็เป็นเรื่องราวแบบว่าเพลงสนุกสนานซึ่งแต่งเองด้วยนะเพลงนี้เล่าหน่อย
1: เพลงนี้หนูไม่ได้แต่งค่ะเป็นอาจารย์ที่ค่ายค่ะชื่ออาจารย์ณรงค์แก้วศรีไวยค่ะ
0: อาจารย์ณรงค
1: ์ใช่ค่ะเป็นคนแต่งให้
0: นี่นะซึ่งไอเดียเพลงนี้เราได้แบบมีส่วนนำเสนออาจารย์ไหมหรือว่าอะไรยังไงว่าอ่ะหนูอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้ก็อาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะค่ะแล้วเขาก็อ่ะเห็นว่าเพลงนี้น่าจะเข้ากับหนูใช่
0: นะด้วยสไตล์อะไรใช่ไหมเราก็แบบว่านำเสนอให้ลินจีมาแบบเป็นคนถ่ายทอดนี่นะเป็นเพลงสนุกสนานซึ่งใช้เวลาการลงเสียงอัดเสียงนานไหมลินจีเพลงนี้ด้วยความที่ว่าเราก็แบบทำเพลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะ
1: เข้าห้องอัดน่าจะ2ครั้งค่ะ
0: 2ครั้งนี่ก็ใช้เวลาแบบว่าแบบอัดกงอัดไกด์อัดมาสเตอร์แล้วก็มาเกาอะไรนิดหน่อย
1: ค่ะแล้วก็ได้เกียรติจากอาจารย์เต้ยค่ะปิยวุฒิณบางช้างด้วยมาเป็นคนคุมร้อง
0: เป็นไงฮะกดดันไหม
1: กดดันสุดสุดขนลุกขนชันเลยค่ะ
0: แต่เราก็ผ่านมาแบบหลายซิงเกิลเลยนะลินจี
1: แต่ว่าไม่เคยมีอาจารย์แบบดังๆมาคุม
0: ที่มาคุมเราก็อาจจะเกรงๆแล้วอาจารย์เขาแนะนำอะไรในห้องอัดไหมตอนเวลาเราลงเสียง
1: จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนใจดีมากค่ะใจเย็นด้วย
0: ไม่ดุเลยนะ
1: ไม่ดุเลยค่ะ
0: แต่แค่แบบอร่อยจะกู
1: ใช่เราต้องแบบเหมือนเราประมาด้วยแบบอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุด
0: นะ
1: แล้วก็ผ่านไปด้วยดีในครั้งนั้น
0: สุดยอดซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยให้ลิ้นจี่เล่าเรื่องราวของเนื้อหาในเพลง I want to say สักนิดหนึ่ง MV เนื้อหาประมาณไหน
1: ก็ที่พูดไปเมื่อกี้เลยค่ะก็ไปเที่ยวผับแล้วก็
0: เจอผู้ชาย
1: หน้าตาดีแล้วเราก็
0: ตามเนื้อเพลงเลยนะ
1: ใช่ตามเนื้อเพลงเลยค่ะแล้วก็มอมตัวเองเซไปเลย
0: อย่าเซบ่อยนะลิ้นจี่แม่เราก็แบบว่าสวยน่ารักขนาดนี้นะเออนี่ๆก็ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ I want to say ไปบอกฮักอ้ายติดตามได้ทางช่องไหนลิ้นจี
1: ่ติดตามรับฟังนะคะได้ที่ช่องYouTube CMM Record นะคะแล้วก็ฝากแฟนๆนะคะเข้าไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าใน TikTok ตอนนี้แหมอยากให้เข้าไปกด follow น้องลิ้นจี่เหลือเกินเพื่อนฟังเพราะว่าคอนเทนต์ของน้องน่ารักแล้วก็แบบว่ามีแบบหลายๆคอนเทนต์หลายๆคลิปที่แบบลิ้นจี่เขามีคงโคเวอร์แล้วก็ร้องใช่ไหมคุณเก่งแบบเก่งมากจริงๆว่ามาอ่านคอมเมนต์อีกนิดนึงนะคุณพานุวัฒน์บอกว่าบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนี่คุณจะจากจังหวัดนครพนมก็ค่อนข้างหลายท่านนะฮะคุณทองอินบอกว่าน้องเขาสวยจังพี่โอ๊ตสวยจริงๆตัวจริงสวยยิ่งกว่าในไลฟ์สดนี
1: ่
0: อยากให้ติดตามน้องเขาเยอะๆลิ้นจี่ CMM นะมีถามมาเมื่อสักครู่ชื่อน้องศิลปินมณีชื่ออะไรนี่ชื่อ TikTok ชื่ออะไรคะนี่ช่องชื่ออื่นถามด้วยน
1: ะ
0: ช่อง TikTok ชื่ออะไรคะลิ้นจี
1: ่ชื่อลิ้นจี่ CMM ภาษาไทยค่ะ
0: นี่ไปกด follow ได้เลยนะครับผมย้อนมาที่ผลงานเราต่อแล้วก็แวบไปแวบมาเพราะว่าอ่านคอมเมนต์แบบว่าจะได้ทักทายผ่านไลฟ์สดนะนี่อ่ะแล้วก็พูดถึงมิวสิกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพลงนี้อยากให้ลิ้นจี่ร้องสดๆ สักหน่อยเพราะว่าเวลาเราแอบไปส่องใน TikTok เขาทั้งกีตาร์ร้องสดโชว์เสียงแบบ2นิ้วไปเลย2นิ้วโป้งไปเลย อยากจะ4นิ้วก็ไม่ได้เกรงใจ
1: นึกว่านิ้วอื่นนิ้วอื่นไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ 2 นิ้วลิ้นจี่มาฝากร้องสดๆเพลงนี้สักนิดนึง
1: I want to say นะคะ
0: Yes I want to say ไปบอกฮักอ้ายซิงเกิลใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นสดจากลิ้นจี่ CMM มาฟังกันเลย

0: นี่แล้วก็
1: ยังไง
0: มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่
1: อยากจะมาแบบว่าฝากนำเสนอด้วยอยากให้ติดตามกันอีกเพลงนึงชื่อว่า
0: เพลงอ้ายป่าเมียมาน้องป่าผัวไปค่ะ
1: อุ้ยนี่ต้องพูดถึงเพลงนี้แค่ชื่อเพลงก็ทราบแล้วลิ้นจี่เอ้ย
0: นี่จะบอกเลยว
1: ่
0: า
1: เมา
0: เพลงนี
1: ้ครับผม
0: แต่งได้ตอนติดตะก
1: ้
0: อหลังค่าย
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: แต่งเองค่ะเพลงน
1: ี้แต่งได้ตอนเตะตะก้อหลังค่ายเพลงคุณเตะตะก้อ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงเหรอลิ้นจี่คุณจะเก่งรอบด้านเกินไปแล้วนะคุณทั้งกีฬาดนตรีการบอกว่าทำคอนเทนต์เดี๋ยวผู้หญิงอะไรเนี่ยมนุษย์หรือเปล่าเก่งเกินไปแล้วนะเราหน่อยแต่ตาก็หลังค่ายแล้วได้เพลงนี้ยังไงอะไรไง
0: หนูเป็นคนแมนจริงแล้วไม่ใช่ลุคนี้เลยนะคะ
1: ถ้าแบบห้านิดนึงถ้าแบบว่าสลัดคอสตูมศิลปินไป
0: ใช่ค่ะเป็นคนแบบแมนแล้วแบบวันนั้นอ่ะเตะตาก็หลังค่ายแล้วทีนี้พี่เขาก็เปิดรถแห่ใช่ไหมเปิดแบบเปิดเพลงรถแห่ฟังข้างค่ายใช่ไหมแล้วเราก็เตะตาก็แล้วอุ้ยนึกออกพอดีแล้วก็ออกมาข้างสนามเลยจดไว้เลยแล้วทีนี้หลังจากที่เลิกจากเตตะก้อเสร็จ
1: ครับ
0: ขับรถกลับบ้านแวะข้างทางเลยตอนนั้นไอเดียมันมาแล้ว
1: คือแบบไม่ไหวแล้วหนูต้องแบบจดต้องแบบแต่งต่อให้เสร็จ
0: ต้องเอาให้ได้แล้วเท่านั้น
1: รถอีทเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆยังไงต่อจอดเบรกรถอีทหัวแบบอาจจะขมำนิดนึงแล้วก็ปากกาสมุดมาน
0: ั่งแต่งข้างทางจบเลยค่ะแต่งจบเลยแล้วก็โอ้โหยิ้มแล้วทีนี้ขับรถกลับบ้าน
1: โอ้โหแม่จนได้เพลงไอ้ป๋าเมียมาน้อง
0: ป๋าผัวไป
1: ตอนนี้ MV ก็ปล่อย
0: แล้วค่ะปล่อย
1: ติดตามก็ได้ทางช่อง CMM เลยของค่ายเลย
0: ใช่ค่ะก็ทะยานสู่2ล้านวิว
1: โอ้โหแม่เราเมาขนาดนี้นำเสนอนี้ร้องอีกสักรอบสำหรับซิงเกิลนี้ไหวไหม
0: ได้ค่ะได้
1: เราก็รบกวนศิลปินค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนี้อีกหนึ่งซิงเกิลที่อยากให้คนฟังชาวลูกทุ่งมหานครได้ฝากติดตามสนับสนุนน้องลิ้นจี CMM นะไอ้ป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปเวอร์ชันสดๆครับ

0: ียสิป่าผัวคือกันพอห่างไม่ห่างหากันบ่ต้องย่านไผได้ลือ
1: นี่นี่คุณผู้ฟังร้องสดๆนะเสียงแน่นเสียงแบบว่าคมกริบเลยสุดยอดแล้วเก่งรอบด้านอะไรขนาดนี้คอมเมนต์กระจัดกระจายเลยตอนนี้คุณต้อมแบริ่งทักทายด้วยนะครับบอกว่าน้องลำยายเอ้ยน้องลิ้นจี่ดีนะคนสมชายคนสมชายบอกว่าสุดยอดแล้วมีอีกหนึ่งท่านบอกว่าใช่ค่ะดังแน่ๆเลยดังแน่ๆดังแน่ๆนี่นะแล้วก็มีคุณเอบอกว่าผมเริ่มชอบลิ้นจี่ครับนี่ขอเพลงเข้ามาได้นะคุณจีรพรบอกว่าเขาเตะตะก้อด้วยนะนี่ดีคุณมีชัยบอกว่าสวยมากครับทักทายด้วยนะฮะคอมเมนต์กันมาต่อเนื่องได้เลยนะฮะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับศิลปินเบอร์ดี้นะครับลิ้นจี่ CMM วันนี้แบบว่าเอาเป็นว่าเรามาฝาก2ซิงเกิลหลักๆเพราะว่าเพลงวันนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยมาช่วงท้ายแล้วแหละให้ลิ้นจี่ฝากผลงานของน้องทุกๆซิงเกิลรวมไปถึงช่องทางการติดตามไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบช่อง TikTok ฝากอีกสักรอบหรือว่า Facebook
2: ได้ค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะผลงานเพลง I Want To Say นะคะตอนนี้ทะยานสู่ 300,000 วิวนะคะใน3สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพลงที่
1: ปล่อยก่อนหน้านี้
2: มีไอ้ปลาเมียมาน้องปลาผัวไปแล้วก็หลงเขินผัวเขาแล้วก็เร็วๆนี้นะคะวันที่1
1: นี้
2: จะถ่าย MV เพลงใหม่ด้วยชื่อเพลงว่าอีกจักแบนซิลืมแฟนเก่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูแต่งเองอีก
1: นี่นะก็ฝากติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุด
2: เลยเดี๋ยว
1: คุณดูคุณเก่งไงคุณมันแบบโอ้โหยอดมนุษย์ป่ะใช่เพราะอะไรดีล่ะผมหยิบยกคำศัพท์ไม่ทันแล้วคุณพอนั่งคุยไปสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆคุณแบบยิ่งแบบว่าแย้มความสามารถแหมผมยอมเลยยอดมนุษย์อีกหนึ่งคนศิลปินที่แบบครบรอบด้านเลยอ่ะลิ้นจี่เอ้ยอีกซิงเกิลหนึ่งฝากไว้ก่อนเลยก่อนไหนๆคุณก็เปิดเผยมาขนาดนี้กำลังจะถ่าย MV ชื่อเพลงอะไรอีกรอบนะ
2: อีกจักแบนซีลืมแฟนเก่า
1: เรื่องราวประมาณไหนผมขอถามแบบว่าคร่าว
2: ๆเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะแล้วก็เนื้อหาก็อกหัก
1: อกหัก
2: เมา

0: จักแบนนี่คือแบบว่าเออต้องดื่มหน่อยยอมใจสักนิดนึง
1: ก็เป็นคนดีๆเธอไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยว
0: นั่น
1: เลยเออเดี๋ยวเป็นแบบนี้เลยขี้เมาไปเลย
0: ดีนะ
1: จะบอกว่าเพลงนี้มีทั้งแรปด้วย
0: แรปด้วย
1: ใช่มีแรปอีสาน
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ท่อนเหมือนท่อนลำพูไทยแต่ว่าใส่เป็นแบบเหมือนปิดล็อกๆใช่แบบจะบอกเลยว่าแปลกใหม่แน่นอน
0: นี่นะเร็วๆนี้นะครับก็ได้ติดตามมาอย่างแน่นอนอย่าลืมส่งมาที่ขึ้นเราด้วยนะลินจินะนี่เดี๋ยวเราจะไปรอเปิดรอแบบว่าซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนี่นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆลินจิ CMM ที่ให้เกียรติแวะมาถึง FM 95นะครับอาจจะมาพร้อมฝนเลยหรือเปล่าตอนมาถึงนี่ผมแอบแซวนี่คนสวยมาอสมทฝนตกเลยนี่นะแต่ตอนนี้ลงแจ้งแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยลินจีที่แวะมาฝากผลงานกับทางลูกทุ่งมหานครนะส่วนผู้จัดอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับท่านใดที่ฟังแล้วรับชมแล้วอยากจะสนับสนุนแล้วก็จ้างงานแสดงลินจีจ้างงานติดต่อได้ทางช่องไหนอะไรยังไงฝากอีกสักนิดนึง
1: ติดต่อได้ทางในห้าง
0: ในห้างก็ได้นะครับผมในห้าง CMM ในทางช่อง YouTube ก็จะมีแบบว่ารายละเอียดบอกด้วยแล้วก็ TikTok น้องก็ได
1: ้
0: ได้เล็กเลยเดี๋ยวน้องก็แบบประสานงานแล้ว Facebook เราเล่นไหมลินจี
1: เล่นค่ะเล่นทุกช่องทางเลย
0: ชื่อว่าอะไร Facebook ชื่ออะไร
1: ลินจี CMM หมดทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ค้นหาภาษาไทยก็เจอ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ TikTok ก็ภาษาไทยก็เจอลินจี CMM อ่ะไป follow น้องด่วนๆศิลปินจากสังกัดค่าย CMM นี่นะมาความสามารถรอบด้านจริงๆวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับลินจีนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: นี่มาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังซิงเกิลจากลินจี CMMซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมา3สัปดาห์เนี่ยนะฮะยอดวิวกำลังทะลุ 300,000 วิวแล้วนะสำหรับบ้านแดงส่วนทาง TikTok นี่ก็ไปเล่นชาเลนจ์เต้นตามได้เช่นกันมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมผมลืมนี่ผมลืมเลยกำลังจะถามแล้วผมยกไป
1: ต้องเต้นไหมคะ
0: อยากให้เต้นด้วยโชว์สักนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดเต็มๆเพลงลิ้นจี่แบบโชว์สเต็ปแบบในไลฟ์สดในห้างหมดแล้วเลยเดี๋ยวบอกว่าทางไลฟ์สดจะได้แวะมารับชมกันเยอะๆนะครับ LTM FM 95เดี๋ยวศิลปินลิ้นจี่ CMM บอกว่าจะโยกๆเต้นๆตามสเต็ปนี
1: ้
0: ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเวอร์ชั่นเต็มๆพร้อมกับดูความน่ารักสดใสของศิลปินเบอร์นี้ลิ้นจี่ CMM I want to say ไปบอกฮั่งอ้ายนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องสักนิดนึงครับ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: นี่นะครับเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจเราได้ฟังกันอีกหนึ่งซิงเกิลจากน้องลิ้นจี่ CMM นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มารวมพูดคุยสัมภาษณ์กันไปแม่ยิ่งคุยยิ่งแบบว่าแบบว่าตะลึงนิดนึงอึ้งนิดนึงในความสามารถของน้องศิลปินเขาอะนะฮะแต่ในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจกับผลงานเพลงจากน้องลิ้นจี่ CMM ชื่อเพลงว่าไอ้ป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปเมื่อสักครู่ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้นต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย 16:45 ครับเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะเวลาอาจจะเปิดเพลงให้ไม่ทันดังนั้นแล้วเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยครับ
2: มหานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:49 นครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะทักทายทุกช่องทางกันด้วยคุณพี่อรุณแสงสอนบอกว่าเปิดเทอมวันแรกฝนตกซะแล้วนักเรียนน้อยชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวถือได้ว่าเทวดานางฟ้าเขาโปรยปรายนี่ประธานพรเป็นน้ำมนต์แล้วกันนะฮะว่ากันไปส่วนทางไลฟ์สดทักทายทุกท่านด้วยนะครับหรือจะ SMS 4689400ก็มีหลายข้อความแล้วเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ามาอ่านทักทายแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้อาจจะเวลาไม่พอนะแต่มาฝากอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่สำคัญจริงๆแม่คุณผู้ฟังเห็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวของม้าเหล็กชนรถเมล์ถูกต้องไหมขนลุกนะยิ่งพอต้องมาอ่านเรื่องราวของการวางแผนการมีกรมธรรม์คุ้มครองติดตัวเป็นแผนสำรองไว้เนี่ยยิ่งทำให้เราเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตจริงๆนะคุณผู้ฟังตัวนี้เลยอยากจะเน้นย้ำเน้นเตือนกันสักหน่อยจากไทยประกันชีวิตครับกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับหากท่านเห็นข่าวแล้วอุบัติเหตุสาธารณะมันเกิดขึ้นได้แล้วมันแบบน่ากลัวจริงๆหดหู่มากด้วยนะฮะที่สำคัญก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญที่เราก็มาต้องพูดต่อนะฮะก็คือการวางแผนหากเราเกิดการสูญเสียแบบอุบัติเหตุสาธารณะที่เราเห็นข่าวนี่แหละหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนานานะฮะอย่างน้อยๆตัวนี้ครับก็ยังคงที่จะซัพพอร์ตนะในยามที่เราไม่อยู่ซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตหลานของคุณนั่นแหละนะครับก็เป็นแผนสำรองที่จะดูแลเขาต่อไปในยามที่เราสูญเสียแบบกระทันหันนะฮะก็ทำให้ลูกหลานเขาก็จะได้มีการตอบแทนนะฮะเป็นเงินเป็นมรดกเป็นเงินก้อนก็ว่ากันไปหรืออีกกรณีหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ทำกันเพราะว่าทำแล้วอยู่ครบสัญญาอย่างน้อยๆก็ได้เงินกลับคืนมาเมื่ออยู่ครบสัญญานะครับก็เป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายของคุณอ่ะมาดูรายละเอียดเงื่อนไขกันสักหน่อยนะครับเบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้สะดวกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าแต่ละงวดที่เราจะต้องส่งค่าเบี้ยประกันมันเท่าไหร่เนาะการคุ้มครองครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะครับโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับสมัครได้ง่ายๆคุณผู้ฟังสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าให้ลูกให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับก็เราเห็นข่าวกันอยู่แล้วดังนั้นแล้วยิ่งอายุ

0: ายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตการสร้างวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อคนที่คุณรักคนที่คุณหวงแหนอยากให้เห็นอยากให้เขาเนี่ยนะครับมีอนาคตที่สดใสนะครับอยากเห็นเขาเจริญเติบโตในความที่แบบว่าสะดวกสบายไม่อยากให้เขาลำบากเนาะอ่ะก็วางแผนตัวนี้ได้เลยนะครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุโทรเลยครับคุณฟัง02-201-4364 02-201-4364นะครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับคุณฟังไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทด้วยนะครับคุณฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเวลา 16:54 นาทีครับเมืองไทยของเราสวยงามนะคุณฟังMade in Thailand ครับจากวงคาราบาวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ามาทักทายทั้ง SMS และทางหลังไมค์นะพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับอยากพูดคุยหน้าไมค์แล้วก็ขอเพลงอะไรเนี่ยนะฮะฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตอนล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งสารดีการนักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทก็ได้จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18มกราคม2555ถึง30มิถุนายน2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน8หมื่นบาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ200,000บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลอชงครม.งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชี้ไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่

0: ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: แรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับ 17:00 นกับอีก8นาทีโดยประมาณนะฮะพาเรทเพลงฮิตฮิตสิภาควันนี้1สายหน้าไมค์รอที่จะขอเพลงแล้วก็อยากฟังเพลงไปด้วยกันสวัสดีครับพี่เปิ้ล
3: ครับพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
2: ห่างหายจากช่วงผมนี่ไปแบบเป็นเดือนเหมือนกันนะพี่นะ
3: นานเหมือนกันครับ
2: รู้ไหมว่าผมคิดถึง
3: ครับ
2: สบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
3: สบายดีครับ
2: วันนี้ได้จองพาเรทเพลงฮิตเข้ามาหลังใหม่ขอเพลงอะไรไว้พี่เปิ้ล
3: ขอเพลงไอ้ถุยครับ

0: ไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์นะครับ
1: ครับมาให้กับแฟนเพลง95ทุกคนเลยครับ
0: แหมรู้ใจผมนะกำลังจะถามต่อเลยทุกเสียงทุกสายเนาะ
1: ครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
0: ทำไมให้ผมล่ะผมเหมือนมีเขาใช่ไหมพี
1: ่ไม่ครับอยากให้น้องโอ๊ตเต้นให้ดูครับ
0: แม่คุณชอบดูคนเต้นใช่ไหมคุณเปิ้ล
1: ชอบครับ
0: เมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงได้เข้ามาดูบ้างไหม
1: เอาเปล่าเลยครับ
0: แม่มีศิลปินสาวสวยนะน้องลินจี่ CMM นี่เขาเต้นโชว์ด้วยนะเมื่อสักครู่นะแม
1: ่
0: คุณพลาดนะพี่เปิ้ลนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวมาก่อนวางสายก่อนที่จะไปจัดเสิร์ฟไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์กันมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะพี่เปิ้ลนะ
1: ให้น้องโอ๊ตนำให้ครับ
0: ได้เลยนำไปกี่ท่อนดีล่ะพี
1: ่ตลอดเลยครับ
0: ไปไม่ถูกอ่ะมาพร้อมนะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใคร
1: ก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลด
1: อาการ
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: น่ารักมากพี่เปิ้ลแม่ผมลองเชิญดูวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะไปเต้นกัน4เพลงต่อเนื่องครับสวัสดีครับพี่เปิ้ล
1: สวัสดีครับ
0: นี่ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยต้นสัปดาห์อย่าคิดอะไรเยอะคุณฟังพี่เปิ้ลบอกว่าแม่ไหนๆน้องโอ๊ตสวมโดนสวมเขาไม่ใช่ไปสวมเขาหยอกๆๆฟังเพลงกันครับไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์

0: แล้วนะวันนี้ฟังสบายๆเมาไม่ใช่เมาก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าอกหักช้ำรักนะฮะเปิดมาด้วยไอ้ทุยครับแอลกอฮอล์นารีรำพึงวงฟูเช้าเมาเย็นเมาเงินจากพี่เคดอนหลานะฮะแล้วปิดท้ายด้วยขี้เล่าเวอร์ชันสามชาจากฝ้ายเมฆะและส่งเจ้าพ่อนี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิต4ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเรทเพลงฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับ 17:25 นาทีกันแล้วสวัสดีทางหลังไมค์กันหน่อยมีพี่เหน่งบึงกลุ่มครับพี่อัมพายจากแพร่ยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีนะมีหนุ่มชาววังจักรเลยฝากเพลงนึกเสียว่าสงสารพี่อ้อยมาบอกว่าฝากไปบอกพี่กวยด้วยนะพี่กวยจันทร์แรมเนี่ยต้องการให้พี่กวยจันทร์แรมเปิดเพลงนี้ให้เท่านั้นนึกเสียว่าสงสารเท่านั้นนะดีเจคนอื่นห้ามเปิดเด็ดขาดนี่ฝากนะไอ้นี้ไม่ได้ใส่อารมณ์แต่ฝากหน่อยฝากให้พี่กวยจันแรมเปิดให้สักนิดหนึ่งเขาจะรอฟังหลัง1ทุ่มตรงนะแม่กับคุณรับเท้าร้อยหนึ่งครับสวัสดีคุณพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชเนาะพี่ตะวันสวนหลวงเราไปถึงป้ายาสมุทรปราการมาทักทายทาง SMS สักหน่อยครับผมมีชพงษ์เจนีครับบอกว่าขอเพลงหัวใจนักสู้มอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณฟังทุกท่านคุณบูมครับฝากเพลงในร้อยหน้าลิฟเข้ามาจากนครพนมมีพี่กุลขอเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากานะแล้วก็มีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอและมีขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาด้วยนะครับไม่ได้ฝากชื่อและอีกหนึ่งท่านแต่งบทกลอนมานะครับจากน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์นี่เขาบอกว่าทักทายในช่วงยามเย็นที่แดดจัดจ้านค่ะพี่โอและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ค่ะหนูลูกลิงแวะมาขอเพลงชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่ของอาพศสุวรรณพันธ์ค่ะและวันนี้เช่นเดิมค่ะคุณพี่ดีเจพี่โอ๊ตค่ะกลอนใส่ไข่มาฝากอีกแล้วค่ะอ่านว่าแกล้วกล้ากราบลาบ้านสู่ฐานรบต้องสยบตบไพรีให้หนีหายแม้ชีพสิ้นคืนกายินให้ดินไปจุดมุ่งหมายขอให้ได้แผ่นดินคืนโอ้ไพเราะอีกแล้วนะเดี๋ยวดูเพลงให้แล้วกันนะน้องกวีทิงเจอร์แต่ช่วงนี้มาฟังกลอนจากไอ้มนแค้นกันคุ้นครับพี่น้องไอ้จนทนได้บ่มอบให้ไอ้ตะวันด้วยนะจากสวน

0: ฟังเพลงนี้แล้วแหมมันก็ตรงกับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะฮะธรรมชาติจริงๆพบกันผูกพันจากลาจากกวางดวงฤทัยครับได้ร่วมงานฟีเจอริงไว้กับคุณเท่จำปาสักเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระนะฮะแหมโอ้พอเห็นชื่อคนเขียนเพลงนี้นับถือเลยนะฮะคุณหวายเนเวอร์ไดครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงสรรคุณโตโมสตูดิโอนะเพลงนี้หากใครแบบว่ายังอินกับเรื่องราวของความรักนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติจริงๆวันหนึ่งเราได้พบกันทำความรู้จักกันเกิดความผูกพันความทรงจำแต่ท้ายที่สุดเราสักวันหนึ่งในอนาคตมันอาจจะต้องจากลาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบว่าจากลาลับหรือว่าจากกันแบบห่างไม่มีสถานะความสัมพันธ
1: ์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: จอคิวิตครับเมื่อสักครู่ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง 17:37 นาทีครับเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้ครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาตามคำขอสักหน่อยนะฮะนันอนันต์ครับพลทหารติดตามคลิปต่างๆน้องนันอยู่เวลาแบบว่าเขาไปทำเรื่องอะไรนะปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมของกรมทหารได้ฟังพลทหารร้องเพลงยังเพราะเหมือนเดิมแต่มาฟังซิงเกิลนี้นะครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่องเลยใครคือคนที่ใช่ของเธอ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อ

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาท้ายชั่วโมงนี้แล้วนะครับ 17:51 นะหลายคนบอกว่าแม่ต้นสัปดาห์วันนี้ยุ่งเหลือเกินนะฮะทั้งงงทั้งงานเออหรือว่าสภาวะสถานการณ์ต่างๆนี่นะฮะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ละกันเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนะครับมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมรับมืออีกเรื่องราวใหม่ๆที่มันดีกว่าเออนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันนะจ๊ะเพื่อนเพลงหวานครับในช่วงนี้ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะพี่กระแตทักทายเข้ามาคุณดวงเดือนคุณพรณภาบอกว่าแบตโทรศัพท์กำลังจะหมดค่ะวันนี้ก็งานค่อนข้างจะหลายเรื่องหลายราวเช่นกันเนาะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีบ่าวโอ๊ตสวัสดีเช่นกันครับพี่คุณดวงเดือนกำลังจะรับประทานอาหารพร้อมกับทานยานี่นะดูแลสุขภาพกันต่อไปนะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็ต้องก้าวกันไปส่วนเอ้ยสาวปากแดงวันนี้แวะมาขอเพลงแคนห้างนางฟ้าของไอ้ก้องห้วยไร่นี่นะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันนะเอ้ยสาวปากแดงมาพูดไม่ออกกับพี่ตั้มสมประสงค์ดีกว่าท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับในช่วงเวลา 18:00 นหลังจากนั้นกลับมาฟังเพลงในช่วงลูกทุ่งมหานครกันต่อ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: แหมเปิดรายการมาเสียงค่อนข้างจะเศร้าซ้อยหน่อยพี่ไพศาลฮะฟุตบอลโลกเรามีแววว่าจะไม่ได้ชมกันแล้วฮะ
3: รัฐบาลสู้ไม่ไหว
2: สู้ไม่ไหวค่าลิขสิทธิ์แพงเกินนะฮะ 3,000 กว่าร้อยล้านนะฮะ 1,300 กว่าล้านนะฮะค่าดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องอะไรต่างๆประมาณสัก100ล้านมีภาษีมาอีกอ่ะครับก็ไป 1,700-1,800 ประมาณเนี้ยครับ
3: ครับก็รัฐบาลเขาไม่ออกเองอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เขาก็หวังว่ากสทช.จะช่วยออก
2: ครับ
3: แต่กรณีที่รัฐบาลรายงานข่าวว่าแสดงท่าทีว่าคงจะถอยแล้วล่ะ
2: อ่าฮะ
3: อันนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากสทช.เนี่ยเขาคงจะสรุปแจ้งรัฐบาลละ
2: ครับ
3: ว่าเขาแบกไม่ไหว
2: ครับ
3: ลิขสิทธิ์บอลโลกประมาณ 1,700 ล้าน
2: อ่าฮะ
3: น
2: ี่กสทช.บอกมัน
3: ไม่คุ้มค่า
2: เออ
3: มันไม่คุ้มค่า
2: ครับ
3: มันไม่คุ้มค่าเขาไม่ได้บอกคุ้มค่าอะไรนะ

0: เดาว่าไม่คุ้มค่ากับติดตารางถูกฟ้องร้อง
1: สี่ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบไม่สิ้นเงี้ยใช่ไหม
0: หกร้อยนั่นก็ยังไม่จบเลยก็ยังฟ้องอยู่นัวเนียอยู
1: ่ครับ
0: เที่ยวนี้พันเจ็ดก็นัวเหนื่อยเป็นคดีความเป็นอะไรไม่คุ้มเนี่ยคือเสี่ยงมากจะติดคุกเอานะก็ที่พูดแล้วทำให้ถูกตีความว่าน่าจะถอยก็คือคุณพลาดอนใช่ไหม
1: ครับใช่ครับคุณพลาดอนปิศนานัทกุลวันนี้ที่ออกมาอธิบายนะครับก็นอกเหนือจากคุณพลาดอนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาล
0: อ๋อนายกก็พูดแล้วด้วย
1: ฟังนายกหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเดี๋ยวจะพยายามนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงจริงๆนะครับนายกบอกอย่างนี้ฮะว่า เรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งกัน11มิถุนายนนี้จนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลเอามาดูแลฟุตบอลไทยแทนดีกว่าไหมนะฮะที่จะไปซื้อเนี่ยอีก 1,700 เนี่ยเอางบตรงเนี้ยมาดูแลฟุตบอลไทยดีกว่าไหมนะครับนายกมองยังไงนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่างบประมาณนะครับแต่ว่ารัฐบาลประสานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสที่ชมฟุตบอลโลกอยู่ใช่หรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.แล้วก็ข่าวตามกระแสที่ออกมาว่ากสทช.เนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับจะเอาเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
0: ก็ล่าสุดบอกว่าอะไรจะพยายาม
1: จะพยายามครับ
0: ก่อนหน้านี้บอกว่าเอาเขาได้ดูกันเขาได้ดูกัน
1: ต้องได้ดู
0: เขาได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วของผมจะไม่ได้ดูได้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมให้ความมั่นใจสูงมากสูงฟรีด
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจย
1: ัง
0: ให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่าก็เริ่มริบหรี่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็โอเคก็ได้ดูถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือคงขอโทษแล้วมั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพลาดอนก็บอกว่าก็เอกชนถ้าเขาสนใจก็ว่าได้นะมีปัญหานะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะว่ายังไงคือถ้าเอกชนคิดว่ามีกำลังก็เดินหน้าไปได้เลย อะไรทำนองนั้น
1: คุณพลาดอนบอกว่าจริงๆข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรัฐบาลไม่ได้ถอยนะแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรด้วยฮะพี่ไพศาลครับเพราะนายกให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่าจะพยายามแล้วก็จะหาแนวทางเต็มที่นะฮะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.นะครับเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหาลือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยเห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องใช้เงิน 1,300 นะฮะรวมค่าภาษีประมาณ300ล้านค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยนะหามาจ่ายนะประสานมาเนี่ยแล้วก็หามาจ่าย 1,700 ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเลยที่คุณพลดอนบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะครับที่จะไปประสานเอกชนแล้วก็เอกชนสนใจมันช่วงเวลาด้วยไหมพี่ไพศาลครับเพราะว่า
0: ก็มันก็กระชั้นแล้วด้วย
1: ครับ
0: คือเอกชนเขาลงทุนไปก็จริงเขาก็ควรจะต้องมีเวลาใน
1: การตลาดใช่ไหมฮะ
0: ทำการตลาดอะไรของเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องเอามาใส่ลงฟรีทีวี
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าซื้อมาแล้วลงแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็จะเปิดรับสมาชิกอะไรมันก็ไม่ทันแล้วนี่
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาก็ควรจะต้องมีเวลาที่จะมาโปรโมทให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเขา
1: ครับ
0: มันนี้ได้คุ้มค่า
1: ครับ
0: เงินที่ลงทุนไป
1: ฮะ
0: ก็ใช้คำว่าคิดหนัก รัฐบาลไทยคงต้อง

0: ิดหนัก
1: ครับ
0: กับค่าลิขสิทธิ์ถึง 1,700 ล้านบาท
1: ครับ
0: ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องทบทวนให้ดี
1: ก็คู่แรก
0: คุ้มไม่คุ้มยังไงแน่ๆเดี๋ยวผมว่าในแง่ธุรกิจมันคนที่เขาคือมันโอ้โหมันต้องประเภทอดหลับอดนอนได้อะถึงจะมาเป็นลูกค้าติดตามชมอ่ะ
1: คู่แรกเนี่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะเสร็จคู่แรกก็ปาเข้าไปตีสองกว่าเริ่มคู่สองเนี่ยตีสองขึ้นเกือบตีสามนะฮะกว่าจะจบคู่สองเนี่ยมันก็เกือบเช้าแล้วครับครึ่งเอาเฉพาะคู่แรกนะอาจจะยังมีโอกาสได้ชมนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ยังจัดกิจกรรมนะฮะในการที่จะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ว่าเรามีบอลให้ชมนะนะฮะจบครึ่งแรกมาเนี่ยต้องปิดร้านเช็คบินแล้วนะครับพี่เพศานะครึ่งหลังเดี๋ยวตำรวจมาเปิดไฟนะฮะบอกว่าคุณต้องหยุดให้บริการเช็คบินได้แล้วคู่สองคู่สามไม่ต้องพูดถึงเลยนอนกันหมดแล้วคร
0: ับ รอบแบ่งกลุ่มก็อาจจะได้ดูบ้าง
1: ห้าทุ่มห้าทุ่ม
0: แต่ว่าพอเข้ารอบลึกแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้ว
1: ครับ
0: พอถึงรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปดึงมาแล้ว
1: คู่แรก
0: ไปแบบ
1: นู่
0: นแล้วใกล้ๆสว่างอะไรนั่น
1: ครับโอ้โห
0: ก็ทำการตลาดยาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ติดตามฟังข่าวเอาฟังวิทยุของเราเราก็จะรายงานผลให
1: ้ครับ
0: ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง
1: โอ้แล้วลิขสิทธิ์เขาเข้มข้นมากนะครับภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากอีกอะละเมิดอีกอะ
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็มาเล่าไง
1: ครับ
0: เล่าแบบไฮไลท์เลยแบบฉายไฮไลท
1: ์
0: ภาคให้เห็นภาพเลย
1: ครับ
0: ใจศิลปะหน่อย
1: แต่เชื่อฮะฝีไม้ฝีมือคนไทยเนี่ยได้ดูนะครับมีวิธีดูฮะวิเบสานครับ
0: ไม่ต้องผมก็คิดว่างั้นนะที่บอกว่าให้ตัดใจไปผมรู้ว่าเขามีวิธีกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา13นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็ตัดใจได้นะนะฮะ อย่างพี่วิชัยบอกผมไม่ชอบดูบอลโลกหรอกครับผมชอบดูมวยอย่างเดียวนะฮะคือสไตล์กีฬาหลายคนชอบกันหลากหลายประเภทจริงถ้าหลายคนบอกว่าเอาเงิน1,300ไปซื้อที่เงินรัฐบาลก็มีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคนชอบปิงปองคนชอบมวยคนชอบวอลเลย์บอลทำไง
0: เงินอะไร1,300เงินอะไร
1: ที่จะบอกว่าเอาเงินของรัฐไปซื้อสิประมาณเนี้ยแล้วนายกบอกว่าไม่ได้หรอกเงินรัฐบาลจะออกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือเอกชนดูพรุ่งนี้ครับครม.ที่ก็จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ายังคงเดินหน้าว่าคนไทยต้องได้ดูเนี่ย

0: แล้วเดี๋ยวรอดูภาคเอกชนฮะมีใครเดินคอเคล็ดแล้วเอาเสือกอ่อนมาใส่คอบ้างหรือเปล่าฮะ
1: ก็เหลือทางเดียวอ่ะเอกชนต้องช่วยกันลงขัน
0: ครับ
1: นะแต่ลงขันมามันจะพอไหมพันกว่าล้านมันต้อง

0: ก็ถ้าตัดสินใจซื้อไปก่อนหน้านั้นจะถูกลงกว่าไอ้ราคา
1: แทบจะสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้นั่นนะ
1: ครับ
0: โปรไฟไหม้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ปกติแล้วเวลามันจวนเจียนอย่างนี้มันก็เรียกโปรไฟไหม้ใช่ไหมไม่ต้องถูกลง
1: ครับ
0: แต่นี่เขารู้ไงเขาติดตามข่าวอยู่ว่าประชาชนด่าอยู
1: ่ครับ
0: แล้วรัฐบาลกสช.ยังไงก็ต้องยอม
1: ฮะ
0: ต้องไปหาเงินมาซื้อ
1: เขาอัพราคาเลย
0: เขาก็อัพราคาเลย
1: ครับ
0: เขาบอกมาตัดสินใจช้าดีนะนะเที่ยวแล้วก็โดนไปพันกว่าล้าน
1: ไม่ลองคุยดูก่อนแล้วฮะเนี่ยพอไปดูข่าวเนี่ยประเทศอื่นๆเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยที่ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยโอ้เขาก็ขอลดราคาได้ตั้งหลายร้อยล้านนะครับพี่ไพศาลฮะไปดูจีนนะฮะประชากรอันดับ2รองจากอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าลดแหลกเลยครับตอนเนี้ยขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กับจีนในราคาลดแหลก 80% ยอมขายให้ไปถึง 2,000 ล้านฮะโอ้ถ้าเทียบเคียงกับเราเนี่ย 1,700 ใช่ไหมครับของเขา 2,000 ประชากรเขาเป็นพันล้านของเราแค่ไม่กี่สิบล้านเองอะ70กว่าล้านคนเองอะครับ
0: อ
1: ู้ทำไมราคามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
0: ใช่ต้องไปต่อลงให้เยอะกว่านี
1: ้ต้องไปคุยก่อนนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ก็ถ้าคุยกันในครม.แล้วไม่จบก็ถือว่าจบนะ
1: ครับ
0: คือจบก็คืออดดู
1: มันไม่ทันเวลาแล้วล่ะครับ
0: ครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมีข้อสรุปเดินหน้าได้ก็ได้ดู
1: ครับ
0: แต่ถ้าเลยจาก19พรุ่งนี้ไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะมีการอธิบายอะไรยังไงให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับเขาอันนั้นก็ว่ากันไป
1: ครับครับ
0: เขาจะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดถือว่าเป็นวันที่ผ่านไปเป็นเส้นตายอ่ะ
1: ต้องมีคำตอบให้ดีๆฮะประมาณนั้นนะคร
0: ับ คร
1: ับ คร
0: ับ เรื่องอุบัติเหตุผมมองว่าในขณะนี้มันทุกอย่างมันจะลงไปที่คนขับรถไฟนะ
1: โอ้โหก็ออกมาแต่ละเรื่องนะพี่พิสารฮะวันนี้มีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่หลุดออกมาว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ม่วงยอมรับเลยว่าเสพยาบ้ามาแต่ว่าโอ้ก็ยังเขาเรียกว่าแถหรือเปล่าฮะผมเสพมาตั้ง10วันแล้วนะฮะตอนขับเนี่ยไม่ได้เสพเลยนะครับแต่ฉี่มันยังม่วงอยู่นะฮะแล้วภาพวงจรปิดที่ออกมาดูเหมือนว่าตอนที่กำลังจะชนไม่อยู่ในห้องโดยห้องพลขับด้วยนะพี่ไพศาลอาจจะวิ่งหลบไปข้างหลังแล้วด้วยนะครับ
0: มันไปดึกไปเข้าไปอะไรเขาเปิดไอ้เบรกอัตโนมัติใช่ไหม emergency brake อะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับพอเปิดเสร็จแล้วก็ไม่อยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: กลัวเรื่องว่าไง
1: ก็กลัวการ
0: ปะทะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่ได้
1: หลบออกจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยอยู่ครับ
0: คือชนแล้วก็รู้ว่าจะชนแน่ก็รีบออกเลย
1: ออกเลยใช่ครับ
0: พอดูแล้วไม่บาดเจ็บแม่อะไรเลยนี
1: ่ครับใช่ฮะ
0: ลงมาก็เห็นมีช่างภาพเขาเก็บภาพได
1: ้ครับ
0: ผมเผ่ากระเซิงเลยนะใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยืดรองเท้าผ้าใบ
1: ครับ
0: มันไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรเลย
1: แต่วันนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วฮะ
0: เห็นว่าหัวหน้าส่งช่างไปตัดถึงเตียง
1: เป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็คงสีโกจะเสียภาพพจน์แล้วไอ้นอกควบคุมเครื่องแบบไปให้
1: ครับอ๋อนอนป่วยนอนเจ็บอยู่ก็เราใส่เครื่องแบบให้เต็มยศเลยงั้น
0: แหละนอนเช็คร่างกาย
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าส่งไปตัดผมถึงเตียงที่โรงพยาบาลก็คงจะคิดขัดยอกอะไรบ้างก็ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ผู้ต้องหาผู้กำกับผู้การนอนหนึ่งพลตรีตรีวรศักดิ์นะวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟคนนี้ให้การอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดยาบ้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
1: ครับ
0: เพราะ10วันนี้มันตรวจปัสสาวะมันไม่น่าจะเจอ
1: ฮะ
0: แต่นี่ยังเจอใช่ไหมก็ฉี่ม่วงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากการตรวจสอบ

0: อบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยถูกจับเสพนะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพนักงานรถไฟด้วยนะครับ
0: เป็นนะ
1: ไม่ยังเป็นยังไม่เป็นฮะหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะมาเป็นพนักงานของการรถไฟฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสอบประวัติอะไรกันยังไงหรือเปล่าไง
0: เออต้องคดียาเสพติดเคยเสพติดแต่ว่าเป็นคดีเสพ
1: ครับ
0: หรือยังไงก็ไม่รู
1: ้อ่า
0: แต่ว่ารถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนฝากนะ
1: ครับ
0: เขาจะมีญาติพี่น้องอะไรเป็นลำดับมาเขาจะรับรองมาเป็นทอดอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ถ้าสายช่างเนี่ยเขาก็ช่างไปสายคนขับเนี่ยเขาจะมาสายคนขับพ่อขับต่อลูกขับต่อเขาจะมีนี้กันอยู
1: ่นี่ฮะ
0: มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1: เพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อขับรถไฟอยู่และคุณลูกพอเรียนจบมาก็เป็นพนักงานของการรถไฟด้วยเหมือนกัน
0: เขาจะมีโควต้าเขาจะมีธรรมเนียมอะไรนี้กันอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็จำได้ไหมที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็โยน
1: น้อง14ลงจากรถไฟ
0: น้องอายุ14นะ
1: ครับ
0: อันนั้นที่เข้าไปได้ก็เพราะมีญาติ
1: อ๋อนั่นก็เสพยาเหมือนกัน
0: อันนั้นก็เสพยา
1: ครับ
0: เสพยาแล้วก็มีญาติเนี่ยญาติเขาฝากทั้งจริงๆแล้วเคยมีคดีอยู่นะเช็คประวัติแล้วก็มีคดีแต่ก็มีญาติฝากเข้าไป
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเรื่องที่พูดกันที่ภาควิจารณ์การรถไฟอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าการใช้เส้นสายเครือญาติอะไรต่างๆแล้วทำให้หย่อนยานในการตรวจสอบแล้วก็มีการทดสอบความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกว่าอาการรถไฟเขาก็แสดงอาการเหมือนว่าเขาจะพยายามเข้มงวดอะไรต่างๆให้เปิดให้มีการสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจะต้องมีผ่านการทดสอบอะไรเขาอยู่อ่ะมีการคัดเลือกพูดง่ายมีการคัดเลือก
1: ครับ
0: นะนี่ก็แล้วก็รู้สึกข้อมูลวงในเนี่ยเขาบอกว่าเสพหนักด้วยนะคนรถไฟคนนี
1: ้ครับ
0: ข้อมูลที่ก็มีการสืบคงจะไปถามบรรดาพวกคนที่พอจะ
1: รู้จัก
0: ให้ข้อมูลเลยได้นี่นะบอกว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดหนัก
1: ครับ
0: เสพโดยเฉพาะยาบ้า
1: อือ
0: นะก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่าคนนะ
1: ครับระบบนะฮะ
0: ผมมองว่าองค์กรคือดูวันที่เกิดเหตุก็เครื่องบงเครื่องแบบก็ไม่แต่ง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ผมไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือสาหรอกอาจจะเป็นอะไรของเขาแต่ว่าถึงแต่ผู้บังคับบัญชามาส่งช่างมาตัดให้ก็แสดงว่าผู้บังคับบัญชาก็กลัวกัน
1: ใช่ครับ
0: ว่าคนจะมองว่าไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างๆดูแล้วมัน
1: ไม่เรียบร้อยเลย
0: เออทำไมมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรจังเลย
1: โอ้โห
0: ต้องก็เลยมาตัดผมให้ดูเรียบเละหน่อย
1: เอาปกติวิสัยประจำวันนะพี่เมษานะที่เราขึ้นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถเมล์เขาแต่งของเขาอยู่แล้วนะฮะเต็มยศของเขาอยู่แล้วแท็กซี่เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เสื้อที่กรมการขนส่งทางบกเขาออกแบบมาว่าต้องเสื้อประเภทนี้กางเกงประเภทนี้ต้องมีเข็มขัดต้องใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยถูกปรับจับนะครับ
0: แต่ว่าก็ได้ยินอยู่ว่าตำรวจเขามองรอบคันแล้วไม่เจออะไรผิดเลยเขาอ้าว
1: เอาเครื่องแต่งกาย
0: ไม่แต่งเครื่องแบบ
1: ใช่ครับ
0: ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยโดน
1: ไม่แน่ใจว่าทางกรมขนส่งทางรางมีตรวจลักษณะนี้กับ ระบบรางด้วยหรือเปล่าไง
0: ครับก็ปรับซะให้เข็ด100 200อะไรอย่างง
1: ี้ให้หลับจำ
0: แต่ไม่ต้องเขียนใบสั่งแต่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกตั๋ว
1: ครับครับเป็นคำเตือนครับเป็นคำเตือนการของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมตรงนั้นนะพี่ไปสารที่คุณเป็นคนโบกธงอ่ะกับคนขับรถไฟเอามาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่าย
0: ังให้ขัดกัน
1: ให้การขัดกันครับพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟบอกว่าเฮ้ยผมส่งสัญญาณไปแล้วนะฮะขณะที่คนขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณเลยนะฮะพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทั้ง

0: สัญญาณธงวิทยุสื่อสารแล้วก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเหล่านี้แหละฮะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเรื่องของความเร็วของรถไฟที่ผ่านจุดต่างๆก่อนจะนำข้อมูลต่างๆมาประกอบสำนวนคดีถ้าภาพวงจรปิดนะพี่ไพศาลพนักงานธงอ่ะที่ประจำจุดตัดเนี่ยถามว่าเขาโบกธงไหมเขาโบกธงแดงอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วหรืออาจจะไวแล้วก็เก็บธงเนี่ยแต่เขาโบกแล้วฮะพอโบกเสร็จไม่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีเนี่ยเขาเก็บธงแล้วก็หันหลังเดินก็คงจะเป็นวิถีประจำวันของเขาว่าเจออย่างเงี้ยทุกเที่ยวรถไฟฮะเขาโบกแล้วถ้าเกิดว่าเขียวคุณมาได้ถ้าแดงคุณเห็นธงแล้วคุณต้องหยุดเพราะนอกเหนือจากสัญญาณมือครับพี่ไพศาลของรถไฟพอจะผ่านจุดตัดรถไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณอัตโนมัติเป็นสัญญาณไฟเพื่อจะส่องสว่างให้คนขับรถไฟที่เห็นเลยว่าสัญญาณเนี้ยเราไปได้หรือไม่ได้ยังไงสัญญาณเนี้ยปกติไม่ได้เสียหายเลยนะฮะก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณอย่าเพิ่งมามีรถขวางทางรถไฟอยู่นะฮะอันนี้ก็มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบมือของเจ้าหน้าที่แต่นี่แหละฮะคนขับรถไฟเขาสติสัมปชัญญะคงไม่ครบอะฮะก็พอเจ้าหน้าที่เอาเก็บธงแดงเสร็จก็หันหลังเดินก็คิดว่ารถไฟจะหยุดเปล่าฮะรถไฟไม่ได้หยุดวิ่งผ่านเขาไปเลยครับแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: แล้วรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
0: เป็นพันตันครับ
1: แล้วพนักงานมีคนเดียวเนี่ย
0: จุดตัดใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคือตรงหัวรถจักรเนี่ยมันควรจะมีหลายตาถูกไหม
0: จะมีถ้าเป็นระเบียบของการรถไฟนะพี่ไพศาลพนักงานพอขอรอคือขับรถเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมรถถ้าเป็นรถเราก็คือควบคุมพวงมาลัยนี่แหละคันเร่งนี่แหละครับและจะมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกข้างหนึ่งช่วยกันมองช่วยกันสอดส่องฮะจะมี
1: อันนั้นสิก็ผมต้องบอกว่ามันโบกธงเนี่ยมันต้องถึงระยะที่มันต้องมองธงแล้วก็ต้องดูละ
0: ครับ
1: สัญญาณธงมันสีอะไร
0: ครับ
1: สัญญาณอะไรต่างๆที่เขาแจ้งมามันยังไงใช่ไหมดูคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูหรือว่ามันจะมากกี่คนก็ได้เพราะว่ามันถ้าไปเปรียบเป็นเรือเนี่ยอันนี้มันกำลังแล่นผ่านหินโสโครก
0: ครับ
1: สะพานเดินเรือเนี่ยมันผมเห็นผมดูเนี่ยมันต้องโอ้โหมันช่วยกันดูเต็มที่เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันเป็นจุดที่ต้องระแวดระวังสูงมาก
0: โอ้
1: ฉันใดฉันนั้นอันนี้มันคือต้องผ่านจุดตัดถนนในเมือง
0: ครับ
1: ถูกไหมมันการฝึกมันควรจะต้องมีคือผู้ทำงานว่าถ้ามันมีอยู่2คน3คนในนั้นน่ะมันต้องตื่นตัวหมดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะแต่ละจุดนี่
0: ใช่ครับ
1: โอกาสที่มันจะ
0: เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเนี่ย
1: มันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้มันดูแล้วมันแบบผมดูแล้วมันโอ้โหมัน
0: นี่แหละ
1: มันแบบมันหย่อนยานมัน
0: ไอ้ที่เขาบอกว่า
1: ตามบุญตามกรรมกันจริงๆ
0: จิ๊กซอที่หายไปก่อนจะมาจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะฮะอโศกเพชรตรงเนี้ยนะฮะเข้าผ่านจุดตัดมาแล้วจุดหนึ่งห่างกัน1กิโลครับอันนั้นผ่านมาได้โดยปลอดภัยพี่ไพศาล
1: ตัวนี้ไงไอ้ถนนที่ออกจากไอ้อสมทแล้วตรงไปเรื่อยน่ะ
0: ครับครับ
1: อันนั้นมันห่างกันผมคิดว่าไม่ถึง2กิโลหรอก
0: อ่าฮะ
1: นึกออกไหมถนนที่แบบรถไปถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายออกเพชรบุรีอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ตรงอะไรตรงวัดอุทัยอ่ะ
0: อ่าฮะ
1: ถ้าเราไม่เลี้ยวเพชรบุรีเราเลี้ยวก่อนเนี่ยทางไอ้กำแพงเพชร7ก็ไปวัดอุทัย
0: นั่นแหละครับ
1: นั่นแหละเส้นเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อน
0: ใช่ครับคือจะมีเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันเลย
1: ตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ชนแม่อะไรแสดงว่าไม้กั้นลงได้เรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ควรจะมีความเร็วสูงมากนะผ่านตรงนั้นแล้วนะ
0: เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: มันไม่ควรเลยเพราะว่าจุดต่อไปมันก็ห่างกันไม่มากแล้ว
0: ใช่ครับแล้วอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยอธิบายบอกว่าที่ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้ตีเป็นค่าเลขไมล์ออกมาเนี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปเหยียบเบรกก็คือไปกระตุกไอ
1: ้100เมตรสุดท้าย
0: 100เมตรสุดท้ายมันเอาไม่อยู่
1: ไม่ทันแล้วใช่มั้ยแรงเฉื่อย
0: มันหนักมากรถมันหนักมากใช่ครับใช่ครับ
1: ตามกฎของนิวตันคุณนับดูตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร
0: ่พันกว่าตัน
1: แต่ละตู้ก็เป็นโอ้โหเป็นหนักๆทั้งนั้น
0: ครับ
1: ก็เฉพาะตู้โดยสารก็เบากว่าตู้บรรทุกสินค้านะ
0: ครับ
1: ก็ยังโอเคอาจจะพอไหว
0: ครับ
1: เอาสัก500เมตรครึ่งกิโลนึงอะไรเงี้ยพอเอาอยู
0: ่ครับ
1: แต่เนี่ยต้อง2กิโลนะว่านะ
0: ครับ ซึ่งมาในเมืองเนี่ยคุณ

0: ต้องช้าๆเลยอ่ะนะฮะแต่35กิโลเมตรมันก็ถือไวพอสมควรนะรถหนักขนาดนี้ครับ
1: 35กิโลมันก็ระดับเกียร์2เกียร์3แล้วรถอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือมันกะแทบจะไม่ต้องเบรกแล้วมั้ง35กิโลเนี่ยกะผ่านฉลุยอ่ะ
0: ก็กะว่าสะดวกโยธินไม้กั้นลงรถไม่ข้ามมาทางรถไฟประมาณเนี้ยถ้าไม้กั้นมันลงครบนะฮะรถไม่มาขวางเขาก็คงผ่านไปได้ครับเขาก็คงคิดอย่างเงี้ยก็เลยความประมาทมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ
1: ครับคือพบความช่วยความแบบไม่เป็นมืออาชีพทุกมิติเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องตัวคนนะ
0: ครับ
1: ผมดูแล้วองค์กรอย่างรถไฟเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันอย่างขนาดใหญ่จริงคือถึงขั้นว่าจะต้องแปรรูปจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคิดได้แล้ว
0: ครับ
1: คือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันไม่หมดไม่จบหรอกนี่มันก็โหติดกันมาใช่ไหม
0: ต้นปีเนี่ย
1: ผู้รับเหมาอันนั้นก็เกี่ยวกับผู้รับเหมาแต่ว่าจะบอกรถไฟไม่เกี่ยวก็คงไม่ได้
0: มันต้องมีการประสานกัน
1: คุณต้องมีระบบที่มันจะต้องคอนโทรลร่วมกับทางผู้รับเหมา
0: เราจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วนะคุณต้องหยุดก่อสร้างก่อน
1: มันต้องมีการมันต้องระบบมันควรไม่ควรจะไม่ควรจะต่างคนต่างเราก็วิ่งคุณก็ทำไม่ได
0: ้โอ้แล้วพี่ไพศาลเหตุต้นปีเนี่ย30กว่ารายนะครับถ้าย้อนคดีของการรถไฟที่เกิดเหตุแบบเนี้ย6หัวขบวนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปชนหัวลำโพงพี่ไพศาลยังจำภาพนั้นได้อยู่ไหม
1: จำได
0: ้นะไม่มีคนขับรถนะฮะบนหัวขบวนรถจักรทั้ง6หัวเนี่ยนะฮะเหตุเกิดจากพนักงานที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องมันไว้ฮะแล้วก็จะมีระบบเบรกอะไรคงอัตโนมัติเนี่ยนะ
1: จนบัดนี้ก็ยังตีว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม
0: ครับพอเครื่องยนต์มาได้รอบเนี่ยปรากฏว่ามันเดินหน้าครับพอเดินหน้าไปมันก็ดันไอ้หัวรถจักรอีก5หัวที่มันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะฮะค่อยๆเคลื่อนขบวนไปเป็นแถวเลยนะฮะมุ่งตรงสู่หัวลำโพงผ่านไม่รู้จักกี่สถานีนะฮะชนรถแท็กซี่กระจายไปตั้งหลายคันนะฮะกว่าจะมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงเจ้าหน้าที่เองพยายามจะวอเตือนแจ้งเตือนประกาศไมโครโฟนเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในหัวลำโพงคนแออัดมากตอนนั้นนะหัวลำโพงยังใช้อยู่ฮะก็หลบกันได้ทันพอสมควรแต่ว่าก็เสียหายไปเยอะเลยคราวนั้นมีคนเสียชีวิตไป4คนนะแล้วก็กล่าวขานกันว่าเนี่ยรถจักรผีสิงไม่มีคนขับวิ่งเข้ามาชนหัวลำโพงแต่สรุปสุดท้ายก็คือไปสตาร์ทเครื่องไว
1: ้
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะมาคุยกัน
1: ครับ
2: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวในการ34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณกมลเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกครับที่เสพวันเว้นวันเนี่ยแล้วก็วันเว้น10วันเนี่ยถ้าคนติดจริงๆมันเสพทุกวันแหละครับพี
1: ่ก็คงจะกลัวความผิดอ่ะก็ยอมรับอันนี้ก็เรียกภาคเสพใช่ไหม
0: ครับภาคเสพ
1: ก็เรียกว่าให้การภาคเสพก็คือว่าโอเคผมเสพแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ก็10วันแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอเหตุที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: นะว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าผมกำลังเมายาหรือเปล่า

0: ครับ
1: ก็เป็นการเซฟตัวเองไปแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเงินเละเทะอยู่ดี
0: ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดอ่ะนะครับถ้าเรื่องของการประสานเรื่องของระบบนะฮะมันทำโดยชนิดที่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันมีกำหนดไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจนะฮะอันนี้เขาคงทำลักษณะนี้แล้วมันไม่เกิดเหตุไงพี่ไพศาลและหลังจากนี้เนี่ยโอ้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้จุดตัดมันก็ต้องให้มันลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากลองไปคิดดูจะเป็นมุดใต้ดินเป็นอุโมงค์นะฮะหรือจะขึ้นเป็นทางด่วนยกระดับให้ไม่ต้องมาเจอจุดตัดแบบนี้ให้ไปคิดกันมาโอ้โหในเมืองแออัดอย่างนี้มันทำยากนะครับงบประมาณมันสูงด้วยนะ
1: ก็นายกก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ไปพูดถึงเรื่องขององค์กรทั้งขสมกทั้งรถไฟ
0: ครับ
1: ก็ไปพูดถึงเรื่องในประเด็นทางในสภาพของ
0: เมืองใหญ
1: ่ของที่ที
0: ่
1: มันมีจุดตัดมันมีก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: ทั้งจริงๆเราก็เห็นแล้วมันเป็น human error
0: ครับใช่ครับ
1: เขาก็วางระบบเขาก็วางอะไรไว้ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกัน
0: เพราะว่า
1: ขับใช้ก็ลำบาก
0: โอ้โหสัญญาณของรถไฟนะพี่พิสารถ้ารถวิ่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขึ้นไฟเลยนะคนขับรถจะเห็นแบบชนิดว่าแสบตาเลยฮะว่าสัญญาณมันขึ้นว่าให้เราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ฮะอันนี้คืออัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยนะฮะมันยังไม่ทำงานอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบก็เสถียรแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดทั่วประเทศเลยนะฮะจุดตัดเล็กจุดตัดน้อยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่มาโบกธงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คอยดูไม้กั้นตลอดเวลาเนี่ย2มาตรฐานความปลอดภัยเขา2ชั้นด้วยนะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุได้เห็นไหมฮะ
1: คือรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยผมก็เห็นพอไอ้ไม้กั้นมันไม่ลงมันก็ต้องจุดหยุด
0: ครับ
1: รถไฟก็ชะลอมันก็มาจอดรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วกว่าคราวนี้มันถ้ารถไฟจอดชะลอเมื่อไหร่นะคราวนี้ยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะเคลียร์รถปิดถนนเสร็จ
0: ครับ
1: รถไฟกว่าจะออกตัวมันมีแรงเฉื่อย
0: ใช่ครับ
1: มาเร็วหยุดไม่ทันอันนี้ก็แรงเฉื่อย
0: ครับจอดนิ่ง
1: หยุดแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็โอ้โหแรงเฉื่อยมันดึงนะ
0: ครับ
1: กว่าจะมันเสียงเครื่องมันเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะดึงออกแรงดึงออกไปได
0: ้กว่าจะลากเป็นพันตันขึ้นไปอ่ะ
1: ใช
0: ่ให้มันหมุนได้อ่ะฮะให้ล้อมันเคลื่อนนะครับ
1: แต่ว่ามันพิสูจน์ยืนยันได้อย่างนึงว่าปกติแล้วรถไฟเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการส่งสัญญาณดีๆหยุดได้หมด
0: ใช่ครับใช่
1: ก็มาจอดรอทุกท่าน
0: ครับ
1: เขาเคลียร์ไม้กงไม้กั้นเอาลงได้ครบเรียบร้อย
0: ครับ
1: ระหว่างที่กำลังออกตัวเสียงเครื่องคำรามอยู่ผมยังเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยัง
0: เฉียว
1: ก้มหัวเฉียวโยกซ้ายโยกขวาไปกันอยู่เพราะคิดว่าทันไง
0: ครับ
1: มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาพมันชินตาอยู
0: ่จุดตัดเนี่ยจริงๆกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางรางก็ทำต่อเนื่องนะพี่เบสารเห็นได้จากหนึ่งตอนเนี้ยนะฮะสถานีรถไฟหลวงพงแทบจะไม่มีให้บริการอยู่แล้วนะฮะเหลือไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองอาจจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนท้องถิ่นนะครับวันละไม่กี่ขบวนคนน้อยมาก
1: ในอนาคตก็ต้องเลิกไป
0: ใช่ครับผมเพิ่งไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เวสาร
1: เพราะว่าจากไอ้กรุงเทพพิวัตรมันลอยขึ้นไปข้างบนหมดแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับพอออกจากสถานีกรุงเทพไปพิวัตรเนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยครับอยู่ระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยฮะ
1: อ
0: ๋อแล้วออกนอกเมืองเลย
1: แล้วไปลงอีกทีก็นู่นรังสิต
0: เลยรังสิตไปนู่นครับจึงลงมาพื้นราบฮะเพราะฉะนั้นแจ้งวัฒนะหลักสี่ดอน
1: ไม่จอดใครแล
0: ้วไม่จอดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจุดตัดแล้วนะครับก็รถวิ่งได้สบายเลยฮะข้างล่างพอรถไฟไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นไปในระดับเดียวกับดอนเมือง
1: รถไฟฟ้าสายสีแดง
0: สายสีแดงเลยนะฮะใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าระหว่างสถานีกลางบางซื่อจนถึงหัวลำโพงเนี่ยสายขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็สายท่องเที่ยวยังใช้บริการข้างล่างอยู่ฮะแต่มันน้อยมาก
1: ขบวนน้อยมันยังมีเลยเพราะไอ้รถขนสินค้าจากแหลมฉบังเนี่ย
0: ครับ
1: สินค้าส่งมาที่แหลมฉบังแล้วก็ต้องกระจายไปภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
0: ครับ

0: มันก็ต้องมาจากแหลมฉบังแล้วไปถ่ายกันที่บางซื่ออ
1: ่าฮะ
0: แล้วก็บางซื่อจัดสรรไป
1: ครับ
0: จะไปสายเหนือกี่ขบวนไปสายไอจะไปสายเหนือกี่โบกี้ไปสายใต้กี่โบกี้ไอไปสายอีสานกี่โบกี้เองก็ไปรวมกันอยู่ที่บางซื่อ
1: ครับ
0: มันเลยจำเป็นไงที่สายตอนออกแล้วมันมีขบวนผู้โดยสารฉะเชิงเทราสระแก้วอะไรพวกนี
1: ้มีท้องถิ่นมีอยู่ครับมีอยู่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปอะไรผมยังจำได้เลยสถานีประจันตคามไปสุดนู่นเลยอรัญญประเทศ
1: โอ้ก็ผมเคยไปมากับการรถไฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่เบสานบางสถานีเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสถานีร้างไปเลยนะคนไม่ค่อยใช้บริการโดยเฉพาะบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งสินค้านะฮะออกจากสถานีกลางหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกฮะไปถึงปราจีนออกฉะเชิงเทราครับแล้วก็วนกลับมาที่ลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่หัวลำโพงจะเป็นเส้นวงกลมฮะการรถไฟเขาทำสายท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มจากมักกะสัน
1: ครับ
0: สถานีมักกะสันเขาไม่ได้ไปถึงหัวลำโพงเลยนะเขามาเขาเริ่มจากมักกะสันแล้วก็ออกไป
1: คนทำงานนิสิตนักศึกษาเนี่ยขึ้นเนี่ย
0: จะไปขึ้นที่มักกะสัน
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งผมไปอรัญญประเทศผมก็ไปขึ้นที่มักกะสันกลับก็มาลงที่มักกะสัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ยังมีไหม
1: มีฮะ
0: สถานีมักกะสันยัง
1: มีอยู่ครับยังใช้บริการกันได้อยู่ฮะ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีขบวนจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เรียนอะไร
1: ลาดกระบังเนี่ย
0: ที่ลาดกระบังอ่ะ
1: ครับ
0: ลาดกระบังก็ไปนั่งไปลงที่ไอ้หัวตะเข้กัน
1: น่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: นักศึกษาลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าพอก่อนจะถึงหัวตะเข้ชะลอเนี่ยกระโดดลงละ ไม่ต้องไปรอถึงหัวตะเข
1: ้ครับ
0: มันแล้วก็มันโดดลงก็บริเวณหนาที่ไร
1: เอ้าถ้าดูภาพยนตร์เรื่องโกหังอ่ะนะฮะถ่ายทำนี่เลยสถานีนี้เลยที่พี่วิรั
0: ติ
1: บอก
0: โ
1: อตะเก้เลยนะฮะก็สถานีรถไฟเสร็จก็เป็นชุมชนหอพักนักศึกษาตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินไปเรียนกันเนี่ยฮะตรงนั้นเลยนะครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละเด็กลาดกระบังก็จะรู้จักดีสถานีรถไฟโอตะเก้
1: จบปริญญาถ่ายชุดครุยสวมชุดสวยๆสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะโลเคชั่นดีสุดก็บนรางรถไฟเนี่ยครับ
0: ครับก็เพราะฉะนั้นทุกคนก็ผ่านในพวกเดียวนี้หมดละ
1: ครับ
0: ไอ้เส้นตัดทั้งหลายเนี่ยตัดแยกกระโศกวัดอุทัยอะไรเงี้ยนะผ่านมาหมดแล้วคลองตันใช่ไหม
1: ครับ
0: เลยจากคลองตันไปก็เริ่มโล่งหน่อยละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ่ะ
1: ก็เดี๋ยววันที่20เนี่ยครับทางสภาเขาตั้งกระทู้ด่วนเรื่องนี้เลยพี่ไพศาลครับสภาจะถกยติด่วนล้อมข้อ
0: ทั้งสองสภาเลยหรือว่าเฉพาะของวุฒิเขา
1: ทางประธานวิปรัฐบาลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่20เนี้ยจะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะมีการหยิบยกเรื่องเนี้ยไปคุยกันที่สภานะครับก็น่าจะเป็นสสหรือเปล่าพี่เปสารสวด้วยแหละครับสวตั้ง
0: กระทู้นี้ด้วยใช่ไหมคุณวุฒิชาติเลยเนี่ยคุณวุฒิชาติเพราะจะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตร
1: อดีตผู้จัดการบคสนะครับเนี่ย
0: บคสแล้วก็เคยเป็นผู้ว่าการรถไฟด้วย
1: อ๋อถ้าจำได้ใช่ครับ
0: ก็คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาวิ่งอยู่ไหลรัฐวิสาหกิจอยู
1: ่ครับ
0: เป็นที่ไว้วางใจ
1: ฮะ
0: ครับ
1: มาเป็นผู้บริหารบคสไปเป็นผู้บริหารการรถไฟ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เคยอยู่การรถไฟด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่บคสอย่างเดียวครับ
1: นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกไปคุยกันนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะเอากฎหมายเรื่องของการเงินพรก.กู้400,000 ล้านด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ร้อนๆเลยก็คือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะฮะก็คงตั้งกระทู้แล้วก็ให้รัฐมนตรีไปชี้แจงกันนะครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาล้อมคอกอะไรกันยังไงดีครับ
0: ก็ดีฮะเปิดสภาคุยกัน
1: ครับ
0: นะฮะรัฐบาลโดยเพราะผมคิดว่าคนที่รับหน้าเสืออยู่ขนาดนี้ก็เป็นคุณนั่นใช่ไหมอดีตโฆษกอ่ะ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: คุณสิริพงษ
1: ์ครับ
0: เพราะคุณสิริพงษ์เขาคุมกรม
1: กรมรางเหรอ
0: กรมรางอยู่ด้วย
1: ครับครับ
0: อืม
1: ก็ตอนนี้นะฮะ

0: สอบไปแล้วเนี่ยก็คือคนขับรถไฟนะฮะช่างเครื่องนะฮะมาให้การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพนักงานขับรถของขสมกท่านเจ็บหนักเลยนะครับอยู่ที่คาเมเลียน
1: โดนไฟคลอก
0: โดนไฟคลอก
1: ช่วงล่างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสาหัสโดนไฟคลอกไปครึ่งตัวพี่เบสานครับ
1: กระเป๋ารถเมย์ด้วย
0: กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะครับแล้วจะสอบใครต่อนะฮะที่จะต้องสอบเพิ่มก็คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบเรื่องมาตรการควบคุมการเดินรถระบบอนัตสัญญาณหน้าที่ของและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครทำอะไรนะฮะตอนรถจะมาเนี่ยนะฮะขั้นตอนการแจ้งเตือนเมื่อรถติดค้างคารางนะฮะขั้นตอนการรับมือเหตุผิดปกติเนี่ยตำรวจเตรียมจะจำลองเหตุการณ์จริงตรวจสอบว่ามองเห็นสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผ่านจุดตัดกี่จุดคนขับควรรับรู้ความผิดปกติเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยมันที่ถูกต้องควรทำยังไงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณทำครบไหมสอบไปแล้วเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์จริงๆเลยครับส่วนตอนนี้นะฮะแปลดร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเห็นว่าตรวจ DNA ญาติมาแล้วเนี่ย7ร่างครับพี่เบสาน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะดูว่ารายละเอียดตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยไม่วันพุธก็พฤหัสเดี๋ยวจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของแต่ละศาสนาต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งร่างที่ยังตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้ยังไม่มีญาติมาครับแ
1: ม
0: ่ซึ่งก็น่าคิดไงพี่ไพศาลถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวญาติไม่ทราบเหรอครับว่าเราอยู่บนรถเมย์206ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเช่นอย่างกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาอย่างเงี้ยที่ก็เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
1: น่าจะต้องมียิ่งต้องมีญาติมีเพื่อนเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าญาติของเราเนี่ยจะนั่งรถเมย์206หรือเปล่ามีพระเอี้ยงคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลพระเอี้ยงเนี่ยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือญาติเขาดูข่าวนะฮะแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าต่างคนแรกอ่ะพี่ไพศาลได้เห็นคลิปมั้ย
1: กล้องวงจรปิดจับได้
0: ที่จับได้ครับแล้วเขาบอกว่าไอ้หน้าตาเหมือนญาติเราเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าติดต่อญาติเราไม่ได้ด้วยครับแล้วย้อนกลับไปดูตอนออกจากซอยออกจากบ้านมาเนี่ยเดินออกมาจากซอยวันเกิดเหตุคือวันที่16เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล้วใส่เสื้อผ้าน่าจะชุดเดียวพอดี
0: ชุดเดียวพอดีเลยลูกชายรู้เรื่องนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยอ่ะครับ
1: อาชีพเป็นอะไรผมว่าเป็นแม่บ้าน
0: เป็นแม่บ้านครับใช่ครับ
1: จะไปทำงานนะ
0: ครับ
1: นั่งรถเมย์จะไปทำงาน
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณนิดหน่อยคุยเข้ามานะพี่ไพศาลตอนนี้ดอนเมืองหลักสี่ไม่มีสถานีแล้วเหรอคะมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนชั้น2แล้วฮะคือรถไฟเนี่ยก็ไปให้บริการชั้นบนแล้วครับเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพี่ไพศาลยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่บริการพื้นราบแล้วครับ
2: ครับแล้วก็ ต้องดูด้วยนะว่าขบวนไหนจอดนะ
1: ครับ
2: ใช่ครับผมไม่จอดทุกกระบวนหรอก
1: รถเร็วไม่จอดฮะประมาณนั้นครับ
2: ครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนขับรถไฟนะ
1: ครับ
2: ชื่อคุณ

0: อันนี้ฮะจะใช้เฟซบุ๊กว่าสุรเสียงพระพราสวรรค์เขาใช้เฟซบุ๊กของเขานะ
1: ครับ
0: บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ประเด็นคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน
1: ครับ
0: ผู้ใช้เฟซบุ๊กสุรเสียงพระพราสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทยได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
1: ครับ
0: ข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟหรือผคร.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางรางเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม69เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม
1: ่
0: ให้เหมือนกันทั้งประเทศก็คือทั้งคนขับรถไฟของรฟท.ทั้งคนขับรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: BTS MRT
1: ครับ
0: เนี่ยเขาจะมีการออกใบอนุญาตใหม่หมด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหม่ให้จนครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การลักลอบขับเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
1: น่าล่ะใช่ครับเพราะว่า
0: อ
1: ัน
0: นี้ก
1: ็ผู้บริหารของการรถไฟก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ไพศาลคือเดิมปกติการรถไฟนะก็จะมีพรบรถไฟของเขาและคนออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟก็คือการรถไฟเป็นคนออกใบอนุญาตนี้ให้ครับพอออกใบอนุญาตแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพลขับพลพขรเนี่ยเขามีใบอนุญาตขับขี่หมดครับแต่พอกรมขนส่งทางรางมามีอำนาจมีกฎหมายของตัวเองก็คลุมสำหรับระบบรางทั้งหมดเลยว่าคุณต้องขอใบอนุญาตใหม่มาที่กรมการขนส่งทางรางการรถไฟ BTS รฟม.นะฮะสายสีเหลืองสายสีชมพูนะฮะสายสีม่วงก็รวบรวมพนักงานขับรถของตัวเองเนี่ย
0: อันนี้มันจะอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องเอาไปทดสอบอีก
1: อัตโนมัติฮะเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ทางออนไลน์แล้วก็จะส่งเป็นล็อตๆมาให้กับทางการรถไฟแต่ว่าล็อต
0: ที่เป็นเรื่องแค่ธุรการเฉยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับออกใบอนุญาตให้ใหม่นะฮะว่า
0: ไม่ใช่ว่าเขาต้องเอาจับมาสอบอีกรอบนะกับกรมเขา
1: ครับคือตอนนี้
0: ผมคิดว่าควรทำ
1: ต้องอบรมอย่างใช่ไหมฮะ
0: มาดูใหม
1: ่ครับ
0: เพราะว่าตอนกรมเนี่ยคุณสุรเสียงเขาลงรูปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนขับนี่แต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินอะไรนะติดข้
1: อ
0: มงส่งหมายเต็มบาร์เลย
1: ครับ
0: คือดูแล้วแบบแต่งครบอ่ะแต่รู้สึกพี่พอขอรอคันที่เกิดเหตุนี่ลงมานี่
1: เธอยืด
0: อีกคนละเรื่องเลยนะ
1: เกินเกงขายาวผมยาวด้วยนะฮะ
0: ก็ผมทรงผมเขาก็ไม่ใช่ตัดสั้นเรียบแบบที่เราเห็นดูเรียบร้อยมากอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พนักงานขับรถดูแล้วโอ้โหเป็นแต่งเครื่องบ่งรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ของต่างประเทศเขาก็ใส่เครื่องแบบนะ
1: ใช่ฮะ
0: ใส่เครื่องแบบ
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหม
1: ก็คุณขับรถขนส่งสาธารณะนะฮะหนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของพขรเนี่ยโอ้มันต้องยกระดับนะฮะพี่ไพศาลอย่างน้อง
0: คือมันสะท้อนความมีวินัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความมีวินัยคุณมีวินัยแม้กระทั่งตัวคุณเอง
1: ครับ
0: ดูแลตัวเองแต่งตรงแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยตามกฎระเบียบ
1: แล้ว
0: เมื่อคุณมีวินัยเนี่ยมันก็สองแสดงว่าเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยคุณก็จะมีหลัก
1: ครับ
0: คุณจะยึดในเรื่องของหลักแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเคร่งครัด
1: อย่างพี่ๆแท็กซี่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนะฮะกางเกงหลุดลุ่ยรองเท้าแตะเงี้ยเราจะมั่นใจไหมในการไปใช้บริการเนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผมก็เราก็คิดเอ้ยพี่เมื่อคืนนี้ไปกงที่ไหนมาแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็มาย
1: ังไม่
0: ท
1: ัน
0: แต่งตัวเลยมาถึงก็ยังกระเซิงกระเซิงอยู่แล้วพี่ก็ขับมาให้ผมเนี่ยนะ
1: นั่นนะฮะ
0: คนก็คง

0: คนเขารู้สึก
1: ความเชื่อถือความเชื่อมั่นอ
0: าจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ามันทำให้คนเขาม
1: องได้ใช่ครับ
0: เรื่อง
1: เขาเลยมีระเบียบออกมากำกับ
0: ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนขับเลยนะ
1: ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เพศาลฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนอย่างที่เวสารบอกเนี่ยอดไม้กั้นมันลงแล้วเนี่ยก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวามุดไปมุดมาเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุด
1: ครับคือหลายคนก็พี่ผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายเราเอาไม่จริงคนเลยไม่กลัวกฎหมายแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยนะฮะรถไฟจะมาแล้วก็ยังโอ้ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราแว้นปั๊บเดียวข้ามรางเรียบร้อยแล้วสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันอันตรายนะครับ
0: เราเหตุเพิ่งเกิดหลัดๆเลยก็เห็นเขาไปก็ไม่ก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดไป
1: ครับ
0: แต่ชีวิตประจำวันมันก็ยัง
1: ต้อง
0: ปฏิบัติกันไปตามวิธีทางของผู้ที่เขาคุ้นชิน
1: สิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ด้วยพี่พิสารไม่เกิน200เมตรเราเจอไฟแดงไงตรงแยกอโศกเพชรอ่ะมันจะมีไฟแดงอยู่อ่ะพอมีไฟแดงเสร็จเนี่ยมันไฟเขียวเราก็เคลื่อนกันไปฮะพอเคลื่อนกันไปเนี่ยปรากฏว่าแป๊บเดียวไฟแดงยังขยับได้ไม่พ้นหางเลยนะฮะมันก็มีบางคันที่ไปคากลางรางอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้จะทำยังไงฮะ
0: แต่มันก็เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
1: วันดีคืนดีถ้าเกิดมันมีลักษณะทุกไม่ได้มองสัญญาณเลยเนี่ยผมก็ขับผ่านมาสำหรับรถไฟเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมได้อีกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปจัดปัญหาว่ามันควรจะทำยังไงเช่นโลเคชั่นโรดตัดจะมาถึงเนี่ยเพื่อจะไปแย่งกันถนนหลักที่จะไป อโศกเพชรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะฮะ
0: คือบนท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในกรณีไอ้แบบเนี้ยที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันมีทั้งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
1: ครับ
0: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
1: ไหลกันมาเรื่อยๆจนเอาเขาหยุดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมขยับซ้ายขวาไม่ได้
0: ไม่ได้คิดว่าอยากจะละเมิดยังไม่ได้คิดว่า
1: ครับ
0: อยากจะทำให้มันผิดกฎกติกาเลยหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เพราะว่ามาอยู่ในเงื่อนไขที่จะทำขับตามกันมาเนี่ยรถมันขยับก็คิดว่ามันก็น่าจะพ้นไง
1: ครับ
0: นี่พอเห็นเส้นเหลืองปั๊บกูลงเบรกดูสิแล้วให้รถหน้าผ่านไปดิ
1: ข้างหลังบีบ
0: ด้วยบีบ
1: แต่ครับประมาณนั้นเลย
0: หรือไม่ก็ปาดลงมาเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันมีหลายองค์ประกอบ
1: โอ้แล้วตรงเนี้ยพี่ไพศาลสับสนวุ่นวายจริงๆทุกวันนะครับยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยไม่รู้จะจัดการจราจรยังไงเลยนะฮะโลคอลรถก็มาเต็มถนนนะฮะถนนที่จะไปทางอโศกก็เต็มถนนต้องเท่าไหร่กี่เลนนะ4เลน5เลนมันเต็มหมดเลยฮะโลคอลรถก็เต็มแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าเกิดเส้นโลคอลรถเนี่ยเพื่อจะมาแล้วอยากจะไปประตูน้ำเนี่ยคุณต้องแหวกวงมานะครับพี่ไพศาลแหวกวงข้าม3เลนมาเพื่อจะไปอยู่เลนขวาสุดให้ได้เพื่อคุณจะเจอไฟแดงแล้วคุณจะเลี้ยวขวาคิดดูสิครับมันทรมานมันลำบากแล้วก็มันต้องแย่งกันขนาดไหนฮะแต่ละวันเป็นแบบนี้ครับ
0: ผมเคยใช้ผมเคยใช้เส้นนี้อยู่เคยมีที่ทำงานอยู่ในถนนโศก
1: ครับ
0: บางทีจอดรออยู่นะอยู่คันหน้าสุดของไฟแดงนะยังไปไม่ได้เลยเพราะที่จะตรงไปเนี่ยมันล้นมาจนกระทั่งเอ้ยรถที่ขึ้นสะพานนะ
1: ครับ
0: ไอเห็นอยู่บนยอดสะพานไหลลงมาสมัยก่อนเป็นไอสถานทูตญี่ปุ่นนะ
1: ครับครับ
0: แต่ตอนหลังเขาขายให้สิงห์ใช่ไหมสิงห์เขาสร้างมันตึกสูงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เดิมเป็นสถานทูตมีแต่เห็นแต่กำแพงสถานทูตญี่ปุ่นโ
1: อ
0: ้โหเนี่ยรถมันติดยาวมาจนกระทั่งถึงไฟเขียวไปไม่ได้ยันยังยันอยู่รถมีไปติดอยู่ในอโศกอยู่ติดไปถึงสุขุมวิทนู่นอ่ะ
1: ย้อยหางมาถึงแยกไฟแดงเลยนี่นะ
0: ถึงแยกไฟแดงเลยอาจจะมีนิดนึงพอไปถึงปั๊บรถเราไปถึงก็ข้างหลังนี่ก็ติดยาวมาไอ้ปิดถนน
1: โอ
0: ้ด้านล่างของสะพานละสะพานนี่ข้ามของเพชรบุรี
1: ครับ
0: โอ้โหโกลาหลมากตรงนั้นวันข้างหลังมันก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาขยับมามันต้องมาคล่อมอยู่เวลานั่นแหละ
1: เราจะมาบอกว่าให้เลยเส้นเหลืองไป5เมตรเนี่ยนะฮะหยุดรอโอ้ยากฮะถนนแบบนี้แล้วก็จุดตัดแบบเนี้ย
0: จะตื่นเต้นอีกทีก็คือ

0: เสียงมันมาติ้งติ้งติ้งติ้งแล้วเรายังคว่ำรางอยู่แล้วไอ้ไม้กั้นมันก็ลงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นเราเลิกลากมองซ้ายมองขวาร
1: ถไฟจะมาหรือไม่นะประมาณนี้
0: ใช่มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาทางที่จะขยับออกให้ได
1: ้ครับ
0: มีที่ขยับก็ขยับไปรางไอ้ไม้กั้นก็จะได้ลงมา
1: เนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะเนี้ยทางกายภาพมันเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูกันฮะในส่วนของตำรวจคมนาคมหรือว่ารัฐบาลจะขยับปรับแก้กันยังไงนะพี่เวสานเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
3: ในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่ารับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันนะ
1: ครับ
3: ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
1: ่ครับ
3: ก็รับคำร้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สั่งให้รัฐบาลทำคำชี้แจงมาภายใน7 วันนะครับ
1: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามกับพี่ไพศาลฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วก็รัฐบาลต้องทำชี้แจง7 วันเนี่ยนะครับแล้วโครงการ25เนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์คือต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใช้การวันที่1 มิถุนายนเนี่ยจะคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์นี้อยู่หรือเปล่า
3: ก็วันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถทำคู่ขนานกันไปก็คือศาลก็พิจารณาไป
1: ครับ
3: รัฐบาลก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว
1: ้ครับ
3: ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลแล้วความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจง

0: นายกบอกว่าก็เรื่องนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่ชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่คุณจินบอกว่าได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้วและประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งถือเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญและโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด
1: ครับ
0: โดยรายละเอียดได้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะ
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าเดินหน้าพรุ่งนี้ก็เข้าครม.ครม.เห็นชอบปั๊บก็เคาะออกมาก็ลงทะเบียน25อย่างที่ว่านะครับ
1: ครับก็มีความเห็นนะฮะมาจากทั้งคุณพลดรทั้งคุณกลวีเลยนะฮะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอย่างคุณพลดรปริศนานัฐกุลเนี่ยที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะพี่เภสัชครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงใน7วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไปเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่คุณพระดอนก็ย้ำว่าศาลไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพรก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงใน7วันนี้นะครับทีนี้ตนยังไม่ได้เจอคุณปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถ้าเจอเนี่ยจะถามเมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้หรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐกำหนดไว้25พฤษภาคมนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณกลวีปริศนานัฐกุลครับประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่ากังวลใดๆครับศาลรับคำร้องก็อยู่ที่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรภายในเวลา60วันซึ่งสภาเนี่ยจะพิจารณาได้เนี่ยต้องรอหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสภาผู้แทนราษฎรได้ระงับแล้วก็รอการพิจารณาพรก.ฉบับนี้อยู่แล้วส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าศาลมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับยืนยันว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มเพราะพรก.กู้เงินออกมาเนี่ยถือเป็นกฎหมายแล้วนะครับซึ่งครม.หรือว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินและก็สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยชอบนะครับก็คือเดินหน้าต่อไปผลของศาลออกมาถ้าเป็นบวกก็ไม่มีปัญหาโครงการก็ยังคงลุดหน้าต่อไปถ้าเป็นลบแล้วพี่ไพศาล
0: ทำไมนะ
1: ถ้าผลวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบแล้วทำยังไง
0: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าต้องฟังว่าศาลท่านบอกว่ายังไงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าศาลท่านตัดสินไปว่าพรก.ที่ออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ณวันที่ท่านมีคำสั่งเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงทราบแล้วว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไปแล้ว
1: ครับครับ
0: ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะบอกว่า
1: ต้องทำยังไง
0: ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้วจะต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวรอฟังทางท่านนะฮะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็60วันนะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะศาลท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ว่าถ้าดูจากที่เคยเป็นกรณีคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ
1: ์ครับ
0: คราวนั้นเนี่ยศาลใช้เวลา45วัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลก็จะคงจะใช้เวลาไม่ถึง60วันก็เป็นไปได้นะ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ว่าอย่างพี่เผยสารยังมั่นใจอยู่ไหมฮะถ้าเกิดมองหน้าโง่เฮงคุณอนุทินหรือว่าครม.ชุดนี้ยัง
0: ก็ถึงนาทีนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้า
1: ครับ
0: แต่ของจริงก็คือพรุ่งนี้ไงถ้าพรุ่งนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าก็เป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยัน
1: เคาะโครงการผ่านโครงการ
0: เคาะโครงการเพราะโครงการนี้มันสุดท้ายเลยมันต้องไปเคาะที่ครม.
1: ครับ
0: นะครับว่าตกลงเนี่ยให้พันหนึ่งของแท้นะพันหนึ่งสี่เดือนเดือนละพันเดือนละพันและในหนึ่งพันเนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได
1: ้ครับรายละเอียดมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้
0: เขาต้องมีรายละเอียด
1: ครับ
0: คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมาแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ฉะนั้นเรามาเปิดวันที่25แล้ว

0: ประชาชนทุกคนยกเว้นผู้จัดรายการสอบมุงข่าวเราได้รู้ว่าเราไม่ได้สิทธิ
1: ์ครับ
0: ซึ่งคงไม่ใช
1: ่ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดไม่เข้าครม.ก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านได้พูดไป
1: ความมั่นใจหดหายไปทันทีแล้ว
0: นาทีสุดท้ายท่านก็รอไปก่อน
1: รอศาลครับ
0: คุณอภิสิทธิ์รอนะ
1: ครับ
0: สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์รอ45วันรอจนศาลวินิจฉัย
1: ครับ
0: แล้วจึงค่อยเดินหน้า
1: เอ๊ะเดี๋ยวยุคคุณอภิสิทธิ์ 2,000 ใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นอะไรอ่ะ
1: ได้คนละ 2,000 มั้ย
0: ไทยช่วยไทยหรืออะไร
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
0: ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาให้นั่นนี่ผู้ที่ประกันตนเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ผู้ที่มีพูดเป็นผู้ประกันตนถึงจะได้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
1: ผมก็จำไม่ได้ฮะลางๆนะฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่มีประกันสังคมอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงจะได้ข้าราชการเลยไม่ได้ด้วยซ้ำไปฟังใช่ไหมไทยช่วยไทยตอนนั้นอ่ะ
1: ครับผมดูข้อมูลหน่อยนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 52 สมัยคุณอภิสิทธิ์ครับแจกให้กับผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
0: ต่อเดือนอ๋อข้าราชการ 15,000
1: เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะอ๋อนะฮะรูปแบบการแจก
0: ผู้ประกันตนได้ทุกคนเพราะผู้ประกันตนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แจ้งเงินเดือนไม่เคยไม่มีใครเกิน 15,000
1: ครับ
0: เพราะว่าเสีย700ไงล็อกไว้ที่แค่นั้น
1: ครับ
0: ผมเงินเดือนไปเป็นแสนแล้วก็ยังต้องจ่ายแค่15,700
1: ได้ทุกคน
0: ตามกฎหมายได้ควรจะต้องได้ทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
1: ครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
0: ตอนปีอะไรนะ
1: ปี52ครับ
0: 52น่าจะออกจากประกันสังคมไปแล้วล่ะน่าจะพ้นจากประกันสังคมไปแล้วคร
1: ับครับก็มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ได้ทุกคนนะฮะรูปแบบการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 2,000 บาทผู้ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารหรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ร่วมโครงการเช็คมีอายุการใช้งาน6เดือนนะฮะ
0: เช็คช่วยชาติใช่ไหม
1: เช็คช่วยชาติครับยุคของคุณอภิสิทธิ์
0: ยุคนั้นยังเป็นเช็คยุคนั้นยังเป็นเช็คอยู่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่เป็นดิจิตอลนะ
1: ปัจจุบันนี้โอนเข้ามาเลยใช้จ่ายสะดวกคล่องมือนะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันใช้ผ่านแอปเอฟอย่างเดียวนะ
1: โอ้แล้วสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วนะพี่ไพศาลฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโอ้โหหลายเดือนไม่เคยได้จับธนบัตรหรือว่าเหรียญเลยนะฮะโอนจ่ายกันอย่างเดียวเลยปัจจุบันมันคล่องมือมากเลยนะครับ
0: ใช่ยกเว้นผมนี่แหละ
1: ยังใช้เงินสด
0: ต้องยังต้องไปใช้ต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋าวะ
1: อ๋อไม่มีแอปอย่างนี้เลยเหรอพี่ไพศาล
0: ไม่มีกินกาแฟยุ่งที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าร้านกาแฟดังเขาไม่รับเงินสด
1: อ้าวเหรอฮะตอนนี้อ๋อร้านดังร้านหนึ่งใช่
0: ร้านดังร้านดังไม่รับเงินสด
1: ครับ
0: ถ้าจะผมไปกินกาแฟเนี่ยผมต้องรูดการ์ด
1: ครับ
0: เพราะผมสแกนจ่ายไม่ได้ผมไม่มีสแกนจ่ายผมไม่เคยผูกบัญชีที่สแกนจ่ายเลยไว้เลย
1: ครับ
0: ใช้แต่เงินสดซึ่งมันทำก็ดีเหมือนกันทำให้ผมประหยัดไปเยอะเพราะมันไม่มีความสะดวกสำหรับผม
1: ครับ
0: ในยุคปัจจุบันจะซื้อหาอะไรก็ต้องถามว่ารับเงินสดไหมอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่รับเงินสดเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำเป็นจริง
0: เคยมีไปจะไปกินในอะไรไอ้ร้านอะไรที่เขาทำไม่พวกอะไรนะแซนวงแซนด์วิชอะไร
1: ครับ
0: เขาบอกเขาไม่รับเงินสดสแกนบัตรผมก็โอ้โหซื้อมา100กว่าบาทสแกนบัตรไม่ไหวมั้งสงสารเขาอ่ะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยไม่ได้กิน
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณอิสระชนถามมานะครับพี่ไพศาลฮะพอง

0: เงินหมด 4,000 แล้วเอาไงต่อครับท่านนายกนะฮะคือรัฐบาลเขาก็หวังฮะแต่และเดือนให้เดือนละ1,000 4 เดือนเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจมันพอขยับขยื่นได้นะพี่ไพศาลฮะ
1: คือ 4,000 หมดก็นั่นนึงฮะรวยไม่ไหวแล้ว

0: ถล่มอิหร่านอีกสักรอบไหมเนี่ยนะ
1: เอ้น้ำมันมันขึ้นไป110กว่าแล้วใช่ไหมทะลุ110
0: ก็เนี่ยก็ทำไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูเรียลไทม์เลยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันย่อลงมานิดนึงตอนนี้เหลือ109เบรนท์นะ
0: ฮะ
1: WTI ก็105
0: ครับ
1: WTI 105 20 105.20 ส่วนเบรนท์นี่109.21เซนต์ก็มาช้านี่ขึ้นถึง110เลย
0: ครับ
1: ที่ทำบอกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วนะ
0: ได้แล้วอ
1: ะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เนี่ยข่าวมาเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อสายตรงหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ17พฤษภาคมหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านอีกครั้งนี่นะฮะโอ้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็โอ้โหวิตกกังวลมันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์คานทีวีของอิสราเอลนะฮะรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคาดว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีพร้อมกับอิสราเอลหากมีการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านรอบใหม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะฮะในวันดังกล่าวบอกว่าเนทันยาฮูได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวรบต่างๆที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่รอบด้านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสรุปข่าวเที่ยงทรัมป์ยังบอกเลยว่าคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะในข้อเสนอที่สหรัฐยื่นไปนะฮะเรื่องของปฏิญญาปฏิกรณ์สงครามที่อิหร่านเรียกร้องใช่ไหมครับเงินต่างๆที่อเมริกาได้อายัดของอิหร่านเอาไว้นะครับเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านนะครับคุณจะต้องส่งไอ้ที่คุณเสริมสมรรถนะไปแล้วเนี่ยให้กับอเมริกาดูแลเนี่ยอันเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยคุณจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยนะฮะเวลาของคุณกำลังจะหมดนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในที่สุดแล้วมันจะยังไงนะ
0: ครับเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบอยู่เนี่ยครับ
1: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เข้าใจว่าเบรนท์เนี่ยไปอยู่ที่105ตอนนี้ไปจะไป110นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกมีโอกาสขยับขึ้นอีก
0: เอาตู้ดูคืนนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งนี่สิครับ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ตอนเปิดมาวันจันทร์ก็ดูสองทุ่มครึ่งนี้เลย
0: ครับ
1: มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้น80-80สตางค์อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ที่ต้องขยับขึ้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ประเด็นอื่นบ้างครับพี่ไพศาลครับเรื่องของคุณบุญทรงเตรุยัยพิรมนะฮะ
1: เห็นว่าจะยึดทรัพย์อีกอ่ะ
0: ใช่ครับจะโดนยึดทรัพย์อีก100กว่าล้านนะครับ
1: 107ล้านนะ
0: ครับเพราะว่าชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของทรัพย์นี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยในฐานะโฆษกของปปช.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรุยัยพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้น 107,280,030 บาทนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อ18มกราคม55จนถึง30มิถุนายน56ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งว่าการพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินรวมนะครับ 2,83,320 บาทคู่สมรสมีรายได้ค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินครับโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อที่จริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตาม

0: คดีดำนะฮะแล้วก็คดีหมายเลขแดงนะครับเมื่อ25สิงหาคม60และ28พฤษภาคม62ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงเมื่อวันที่6กันยายน62ว่านายบุญทรงนะครับเรื่องของนายบุญทรงซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเนี่ยได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลไปเป็นจำนวนมากครับทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและในบุคคลที่ใกล้ชิดระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะ107,28,30 บาทไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกตินะครับจึงต้องยึดฮะนั่นแหละครับ
1: ต้องไปตามหาเอา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คำว่ายึดเนี่ยคือต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
0: ยังมีให้ยึดอยู่หรือเปล่างี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งไหมฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราพักไปแล้วครับพี่ไพศาลเดี๋ยวพักอีกทีนึง1930เลย
1: โอเคโอเค
0: ครับ
1: วันนี้มีการหารือกันของผู้ว่าการท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ได้แถลงถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวภายใต้ไอ้เรื่องของสถานการณ์วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: ถึงตอนนี้ยังไม่ลบกันถึงตอนนี้ไม่ลบกันแต่ว่ามันก็ยังคุมเชิงกันอยู
0: ่ขู่กันอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับคุณถาปณีบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านซัพพลายนะซัพพลายไซด์และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขนาดเดียวกันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ wait and see นะนักท่องเที่ยวมีความระแวดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี68และยังเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นะมีดังนี้1ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนักท่องเที่ยวยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณค่าประสบการณ์และความคุ้มค่าหลายคนปรับเส้นทางการบินนะลูรีรูทติ้งผ่านหับอื่นแทนตะวันออกกลางแม้จะมีบางส่วนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางก็ตามสองในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมกับการพักผ่อนและเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดนะหรือว่า holiday destination ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องสามตลอดช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งททการท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านหับสำคัญในยุโรปและอเมริกาก็ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีทางเลือกและความคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินและข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยกลุ่มเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชะลอหรือยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่กับเรื่องเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบและยังบอกว่าช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางภายในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วประกอบกับก

0: ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจส่งผลให้หลายสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้จำนวนรองรับได้เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เป็นการปรับตัวตามบริบทโลกในปัจจุบันคือประเทศแถบที่ตอนบนๆน่ะ
1: ครับ
0: มันก็หิมะละลายไปแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวขจีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่เราเรียกว่าขับรถท่องเที่ยวกันละเป็น driving season
1: ครับ
0: อย่างพวกคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น driving seasonแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะคึกคักไหมนะเพราะน้ำมันมันแพง
1: โอ้ของเขาก็พอยิ่งกว่าเราอีกมั้งฮะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เพราะปกติ driving season เนี่ยมันโอ้โหมันซักขับรถกินน้ำมันกันหนักๆนะ
1: ข้ามรัดกันเลยหรือเปล่าฮะ
0: ข้ามรัดเลยเป็นช่วงเพราะว่าสภาพมันจะเขียวขจีสวยงาม
1: ครับครับ
0: ยิ่งทำยุโรปอย่างเงี้ยนะ green and gold
1: โอ้แล้วเป็นรถบ้านอย่างนี้นะ
0: ดอกไม้สีเหลืองต้นหญ้าสีเขียว
1: ครับไปตั้งแคมป์กันอย่างนี้แหละฮะ
0: ก็ไปเที่ยวไปนอนรีสอร์ทไปไปอะไรต่างๆเพราะว่าเมืองที่มันหนาวมันมีหิมะมาได้เห็นอะไรเขียวๆก็สดชื่น
1: ถ้ายังหนาวอยู่ก็จะหนีหนาวมาบ้านเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มาเที่ยว
1: ไม่มาเที่ยว
0: ประเทศเมืองร้อนเนี่ยบ้านเราแล้ว
1: ครับครับแต่บ้านเราพรุ่งนี้เนี่ยครม.ก็ต้องรอวีซ่าฟรีหรือเปล่าพี่ไพศาลเข้าครม.พรุ่งนี้ไหม
0: เขาจะทบทวนใช่ไหม
1: เขาจะทบทวน60วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วฮะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก30วันก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ15วัน
0: ก็ทั่วไปก็ให้30วันทั่วไป
1: ครับ
0: เราไปต่างประเทศเขาให้เราประมาณนั้นครับ
1: ครับก็ทั้งหมดที่เราอนุญาตไปเนี่ยนะฮะวีซ่าฟรี60วันเนี่ย93ประเทศนะฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเข้านะครับก็คือจะมากลับใช้ฟีซ่าเอาวีซ่า30วันนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ย57ประเทศนะครับเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน30วันเนี่ยก็จะมีการทบทวนที่สอดคล้องกับการทำตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วนะครับเห็นว่าวีซ่ามันมีหลายประเภทนะครับโดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา60วันมันอาจจะมากไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาศัยเข้ามาจากวีซ่าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ยาวมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมาที่เราไม่พึงประสงค์อะนะฮะจึงจะต้องดูแลให้รัดกุมครับกระทรวงท่องเที่ยวเห็นพ้องฮะให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศจะชงครม.ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาและขณะนี้ต้องเร่งเสนอครับโดยกระบวนการทางสำนักเลขาธิการครม.ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศไหนแต่ดูที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยโดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวฮะไม่น่าจะเกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็เดี๋ยวว่ารอดูวันพรุ่งนี้ครับถ้า30วันก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่ละถ้าคุณตั้งใจจะมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยอู้30วันก็ยาวนานพอสมควรนะนะพี่ไพศาล
0: มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวันนี้ตำรวจพาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเส้นทาง
1: คนบกทงฮะ
0: คนโบกธงอ่ะ
1: ครับ
0: ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวขออำนาจศาลฝากขัง
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันผู้บังคับบัญชาเข้ามาหัวหน้างานเข้ามาเป็นนายประกันให
1: ้ครับ
0: ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
1: ครับ
0: ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลจากรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากกรณียังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงอนุญาต
2: ที่จบไปเป็นรายการ

จาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดงดงจามองกิจสวภาคและพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกวยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะขอสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาจาก FM 95เราไปนะคะไปทางวิทยุสวทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันหรือเปล่าเรามาระวังกันด้วยนะคะก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
2: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับจากอุบลสวัสดีนะครับพี่แอลผักสดนะครับพี่ศศิมาพี่นาสวัสดีนะครับพี่สมชายบอกสวัสดีครับผมเป็น FC นะครับขอบคุณนะครับ พี่ใหญ่ออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากครับนะฮะพี่ประภัยศรีสวัสดีนะครับพี่พยุทธพี่มานะนะครับพี่มานะนี่อ๋อถ้าถามถึงพี่โจ้พี่รัตก็ตอนนี้ต้องติดตามในเพจพี่โจ้พี่รัตเนาะโจ้พี่รัต
3: ก็กัมพูชนีชาแนล
2: กัมพูชนีมีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยผมติดตามอยู่ตลอดนะครับซอยรัชดา36แยก9ฝนตกนะพี่วัฒนศักดิ์แจ้งมานะครับก็อย่างที่พี่กล่าวว่านะสัปดาห์นี้เราจะเจอฝนกันหลายพื้นที่เนาะ
3: ค่ะ
2: นะฮะระวังสุขภาพกันด้วยนะเปิดเทอมแล้วด้วยวันนี้รถติดนะครับว่าเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พูดถึงพรก.กู้เงิน400 ล้านบาททุกคนก็เงี้ยหูฟังว่าทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแต่วันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเอาไว้แล้วนะแล้วก็จะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งคำพิจารณาไปภายใน7 วันนะคะคนก็กลัวจะกระทบกับหรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะมาฟังคุณพลาดอนปริศนานันกุลรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยไปชี้แจงภายใน7 วันศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการนั้นยังคงดำเนินการต่อไปได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่ศาลเนี่ยแม้ไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการเองอะไรเงี้ยคุณพลันเราก็บอกว่าศาลไม่ได้สั่งนะก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้นะศาลบอกเพียงแต่ว่าให้ไปชี้แจงภายใน7 วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงภายใน7 วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งในวันที่25 พฤษภาคมเนี่ย ก็กำหนดการเดิมนะก็เดินหน้าต่อไปพรบ.กู้เงินเนี่ยรัฐบาลประกาศในราชกิจจาแล้วนะตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดวันที่9 พฤษภาคมนะก็มีผลทางกฎหมายแล้วพี่ว่าในเรื่องของการไปจะต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานสภาอะไรอย่างเงี้ยสภาก็เลยมันขัดไหมก็เลยถามมาที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวรอว่ากระทรวงการคลังจะชี้แจงมาที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไงกันบ้าง
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เอ้าวันนี้นะครับนะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาพานักโทษชั้นดีออกมา
3: ขุดลอกอ่ะ
2: ฝึกขุดลอกใช่ไหม
3: หน้าขุด
2: ลอกใช่ไหม
3: เมื่อไหร่ก็ขุดลอกไง
2: ขุดลอกที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาฝึกอาชีพด้วยการพาไปที่ตลาดไอยารานะคลองหลวงปทุมธานีไปฝึกเคาะทุเรียน
3: ตลาดไอยาราเขามีจัดบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะ
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: เนี่ยเขาพาไปร้านที่เป็นสถานีทุเรียนนะครับคงจะมีหลายร้านในนั้นเขาให้นักโทษชั้นดีเนี่ยไปฝึกเคาะฝึกแกะทุเรียนเพื่อที่ว่าพอพ้นเรือนจำออกมาเนี่ยจะได้มีอาชีพติดตัวนี่ฮะเข้ารับการฝึกฝนสร้างอาชีพใหม่เผื่อว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะออกมาก็นะครับจะได้ไปเป็นพ่อค้ารับจ้างมีความเชี่ยวชาญ

0: นะในการฟังเสียงเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับเอาพ่อค้าที่มีความชำนาญเลยมาสอนเลยนี่ฟังเสียงจากการเคาะประเมินความสูงก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เทคนิคการผ่านะครับก็ให้ผู้ขังถือมีด
1: ตุ้ยน่ากลัวนะฮะมีอาวุธ
0: เขาชั้นดีแล้วพวกนี้เขาจะออกแล้วเขาก็ถือมีดแล้วก
1: ็ฝึกอาชีพ
0: ฝึกปอกทุเรียนกันคนไม่เคยเลยมันก็ไม่ง่ายนะคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็ดูง่ายง่ายนะพี่นะโอ้คนเป็นแล้วปอกอย่างกับแอปเปิลอ่ะชืบชืบชืบหั่นฟาบฟาบฟาบแกะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าอาชีพนะครับแกะทุเรียนปอกทุเรียนเนี่ยนะฮะสามารถไปสร้างรายได้วันละ700ถึง 1,500 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าคุณพ้นโทษออกมาแล้วคุณอาจจะอยู่ตามสวนคัดแยกฟังเสียงจนชำนาญคัดแยกคัดแยกทุเรียนเนี่ยได
1: ้
0: นะฮะอ่ะก็ถือเป็นอาชีพใหม่นะครับของพี่ๆผู้ต้องขังที่กำลังจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้โอกาสกลับออกมานะฮะสู่สังคมนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันดับ8แต่นี่นี่ผู้หญิงคนนี้สิซวยจริงๆเลยโอ้โหโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าโอ้โหซะได้รับอันตรายเลยนะคะก็นางสาวเอคนหนึ่งอายุ48ปีเนี่ยนะคะก็เป็นเอาใบแจ้งความแล้วก็บาดแผลที่ตัวเองมาให้นักข่าวดูนะคะว่าถูกวัยรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดใบหน้าที่ลานวิ่งหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อตอนช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวเองก็จากการที่ไปตรวจสอบกับทางหมอเนี่ยพบว่าบริเวณใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่เนี่ยยังมีรอยแดงจากการถูกของแข็งกระแทกแล้วก็มีรอยขีดข่วนอีกหลายแห่งเลยนะคะนางสาวเอคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนช่วง3ทุ่มตอนนั้นเนี่ยคุณเอเขาก็ไปออกกำลังกายกับสามีที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกกำลังกายที่นี่ได้ประมาณ1สัปดาห์ช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำหน้าไปก่อนตัวเองก็ตามวิ่งตามไม่ทันนะฮะก็เลยเปลี่ยนไปเดินรอบลานวิ่งแทนจนไปถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างลานออกกำลังกายก็ไปเจอผู้ชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้านหลังแล้วก็เข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของตนขึ้นคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ออกมานะคะแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนที่คนนี้ที่ผู้ชายคนนี้ก็เอามาด้วยเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายของตัวเองในหลายครั้งนะคะส่วนผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาลุมชกต่อยจนมันต่อยจนตัวเองล้มโชคดีที่มีประชาชนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนห้ามทำให้ผู้ชายวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้ในจุดเกิดเหตุนะคะก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหนางสาวเอคนนี้ก็เลยว่าตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ถูกทำร้ายนะคะก็แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องส่วนตัวแล้วมาทำร้ายผิดคนหรือพยายามหวังต่อทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าไปทะเลาะกับใครมาก่อนเลยแล้วก็ผู้ก่อเหตุเองเนี่ยตอนที่เขาเอามาเอาเปลือกทุเรียนฟาดที่หน้าเนี่ยนะก็ไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือนะเอามาถึงก็เอาเสื้อคลุมหน้าแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทุเรียนใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาแบบไปออกกำลังกายแล้วอยู่ๆก็โดนผู้ชายสองคนเข้ามาแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะแล้วเอาเสื้อของติดที่ใส่อ่ะมาคลุมที่หน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้าไงว่าเป็นใครแล้วก็เปลือกทุเรียนมันด้วยฟาดที่หน้าอะไรเงี้ยเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วแหละบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเข้ามาทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงที่ออกมาออกกำลังกายตามปกติแล้วทำไมถึงโดนเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่มี
0: ครับ
1: โอ้ยก็ไม่แน่นะบางทีเนาะโอ้โหเดี๋ยวสมัยนี
0: ้
1: บางทีเราไม่รู้เราไปรองอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลย
0: แล้วยังตามตัวคนที่เอา
1: ไม่ได้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้เลยแล้วมันมืดๆด้วยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งที่อื่นไกลนะวิ่งในศาลากลางด้วยนะเออวิ่งศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอามาดูเรื่องคนทะเลาะกันแต่อันนี้เนี่ยรู้ตัวคู่กรณีอันนั้นยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนา
1: ะ
0: นะครับอันนั้นใช้ทุเรียนอันนี้เอาน้ำกะทิร้อน ลากใส่คนงานบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับคุณมาลัยอายุ45ปีไปแจ้งความที่สภ.ไซน้อยนนทบุรีบอกว่าตอนเช้าวันนี้ครับถูกเจ๊เดือนอายุ51ทำร้ายร่างกายด้วยการเอาน้ำกะทิในหม้อที่กำลังร้อนๆกำลังคั่วอยู่เนี่ยนะฮะสาดเข้าใส่แถวเอวจนเป็นแผลพุพองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้1ทุ่มแต่เธอเพิ่งแจ้งความเมื่อเช้านะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่แคมป์คนงานไปเจอเจ๊เดือนเจ๊เดือนนี่เป็นคนดูแลแคมป์นะฮะก็จากการสอบถามไปเจอเจ้าของกระทะน้ำกะทิด้วยนะผู้สื่อข่าวของเรานะ
1: กระทะน้ำกะทิ
0: ที่กำลังเคี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะนะเขาบอกคู่กรณี2คนเนี่ยอยู่หน้าห้องพักนะครับถัดออกไปจาก2ห้องของเธอนะ2คนเนี่ยเถียงกันก่อนที่จะเดินมาถึงห้องของเธอที่กำลังเคี่ยวกะทิอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเกรงว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมาโดนกระทะที่ตนกำลังต้มอยู่นะฮะตอนแรกก็กลัวแหละว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องโดนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เธอกำลังยกกระทะขึ้นมาเนี่ยนะฮะเธอบอกมีคนมาชนที่ด้านหลังทำให้น้ำกะทิเนี่ยมันเลยกระเด็นกระเฉาะไปโดนแขนของคุณมาลัยคู่กรณีนะฮะเธอก็รีบโยนกระทะทิ้งทันทีเพราะว่าเธอก็โดนน้ำกะทิเหมือนกันปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเธอบอกว่าตอนกระเด็นไปถูกคุณมาลัยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องชุลมุนนะเธอก็วิ่งไปหาแฟนให้ช่วยแฟนก็เอายาสีฟันมาป้ายแขนที่ถูกลวกให้นะฮะอ๋อคุณพัทยานี่เป็นคนทั่วเขี้ยวอยู่นะสองคนทะเลาะกันแล้วเดินมาที่หม้อของที่หน้าห้องของเธอนะครับก็เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาดแต่สองคนนั่นแหละมาชนทำให้น้ำกะทิมันกระเฉาะออกมา
1: เออ
0: นะนักข่าวไปเจอเจ๊เดือนถามว่าเจ๊เดือนเจ๊ไปสาดใส่เขาหรือเปล่าเจ๊บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเดินไปหามาลัยที่ห้องจะเคลียร์ปัญหาชอบเอาเรื่องฉันไปนินทาเออมีปากเสียงกันมานานละนะก็เรียกออกมาคุยที่หน้าแคมป์ระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยเธอเดินนำพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณมาลัยเนี่ยมาดึงแขนเธอเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันลื่นด้วยพอมาดึงแขนก็ตกใจแล้วลื่นนะก็เลยตัวก็เลยไปชนกับคุณพัทยาที่กำลังยกกระทะขึ้นมาพอดีเธอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องไปหาพยานหลักฐานมาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยว่าตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นการตั้งใจร้อนๆสาดไหมมันก็ดูโหดร้ายพอๆกับทุเรียนฟาดนะน้ำร้อนนะพี
1: ่
0: ถ้าโดนตาได้ตาบอด
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ๋อวันนี้กองกำลังบุรพานะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบ้านหนองจานจับได้บ้านหนองจานที่มีพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยตอนนี้กำลังนำเครื่องจักรนะเข้าปรับสภาพที่ดินแล้วก็ไถพื้นที่ทำกินของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูการเพาะปลูกถือว่าเป็นพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญนะที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการเป็นทวงคืนที่ประเทศไทยกลับมาเป็นของไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำแล้วก็ยึดครองเป็นพื้นที่ซับซ้อนยาวนานกว่า40ปีโอ้ชาวบ้านก็แตกตื่นตัวแล้วก็หลั่งไหลกลับเข้าไปในพื้นที่มรดกของตัวเองวันนี้ก็ไปพลิกฟื้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้นะทางกองกำลังกองกำลังบุรพาก็เลยพาประชาชนเนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่นะก็มีบางคนก็30ไร่25ไร่45ไร่48ไร่รวมแล้ว145ไร่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็กำลังไปขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นะคะก็ไปตรวจด้วยนะว่าจะมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่หรือเปล่าเจ้าที่คุ้มกันก็เลยไปสั่งถ้าเกิดเจอก็สั่งระงับในพื้นที่นั้นถ้าเกิดเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยได้เข้าไปนี่ทำไร่ทำนาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนกันมา40ปีในบ้านหนองจานวันนี้ก็ได้ไปเตรียมที่ดินเรียบร้อยแล้วมีทหารเข้าไปช

0: ช่วยเคลียร์ว่าเผื่อไปเจอระเบิด
1: ครับผมมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: นะครับพี่ยูดีฟาร์มนะครับฟังประจำทุกวันครับขอบคุณนะครับพี่ทันพี่ชาลาดพร้าว71ตกไม่หนักค่ะนะครับก็น่าจะใกล้ๆสมทเนา
5: ะ
4: ตกแต่แบบเบาๆนะฮะพี่สมบูรณ์ป่าพยอมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาดูบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยครับพี่กล้วยครับโรงรับจำนำเนี่ยคนแน่นเลยฮะพ่อแม่เอาทั้งทองรูปพรรณไปผ้าไหมก็มีเอาผ้าไหมไปจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์กันอย่างคึกคักเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้500ล้านมีการจัดโปรโมชั่นปรับลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนักข่าวไปสอบถามนะครับคนที่เอาทรัพย์สินมาจำนำเนี่ยนะส่วนใหญ่บอกว่า1เลยจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลานนะบางคนเนี่ยพ่อแม่เอาหลานนะมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายแต่ค่าเทอมไม่แนบมาด้วยปู่ย่าตายายเราโอ้ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาทองเอาผ้าไหมที่มีเนี่ยไปจำนำไว้ก่อน2ก็ซื้อชุดนักเรียนบางคนมีความจำเป็นก็ซื้อชุดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อนผมที่กำแพงเพชรเปิดร้านขายพวกนี้นะเสื้อนักเรียนอยู่ในตลาดนะ
5: เป็นไงคนซื้อเยอะไหมปีนี
4: ้โอ้ยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมไม่ได้กินข้าวถึงบ่ายสองครับพี
5: ่
4: คนเยอะมากเพื่อนบอกคนเยอะมากๆนะฮะ
5: บางทีตอนเราเด็กๆอ่ะโดนเวลาเลยเด็กเปิดเทอมใหม่เราก็อยากมีชุดใหม่เน
4: า
5: ะ
4: ชุดใหม่นะแต่บางคนก็ใส่ไม่ได้จริงใช่ไห
5: ม
4: บางคนพ่อแม่ก็ให้ใส่มาจนแบบ
5: แน่น
4: มันสั้นมันรัดแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือแบบให้มันใหญ่เลยไหลตกมาถึงนี่อ่ะ
5: นี่ถ้าเป็นน้องไปเนี่ยโอ้โหกูรับมรดกพี่ตลอดเลยเงี้ยไม่ได้เสื้อใหม่เขาเลย
4: เอาเถอะช่วยพ่อแม่ไปก่อนนะไปเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่น

0: ครับก็นี่แหละฮะวันนี้ทองก็จำนำอยู่ที่บาทละ 54,000 นะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้กับประชาชนด้วยเช่นเขาบอกว่าถ้าผู้มาใช้บริการนะฮะจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกร้อยละ 0.25 ต่อเดือนหลังจากนั้นก็ปรับเป็น 0.5
1: ค่ะ
0: ก็มีการจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือกันไปนะฮะนี่แหละนะก็เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้อันดับ4มาดูสาวรายนี้นะคะมาบอกเปิดมาลงโพสต์ลงโซเชียลอะว่าเอ้ยมีเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยกำลังลงจากรถเมล์แล้วรถเมล์เลี้ยวแรงอะแล้วแม่น่ะก็เลยเซไปฟาดกระจกรถเมล์ล้าวนี่แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลรถเมล์เนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายนะเขาก็เลยเอามาลงโซเชียลไงเนี่ยลูกคนหนึ่งเนี่ยก็คือ
0: คุณแม่ไม่เป็นไรเหรอ
1: เป็นเนี่ยรับเนี่ยต้องแอดมิดแล้วก็ตอนแรกก็มึนคุณกันที่การเนี่ยนะคะหรือคุณแป้งเนี่ยเป็นลูกสาวเขามาโพสเนี่ยโพสบอกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงเกิดเหตุนะที่แม่เนี่ยกำลังขึ้นรถแม่ขึ้นรถเมย์อ่ะแล้วกำลังจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามกระเป๋าว่าใกล้หรือยังอ่ะกำลังถึงแล้วจังหวะนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุว่าคุณแม่ยืนขึ้นนะรถเมย์ก็เลี้ยวโค้งพอดีคุณแม่ก็เลยเสียหลักเซแล้วก็ล้มลงไปกระแทกกับกระจกอย่างแรงจนกระจกแตกแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกคนขับว่ากระจกแตกแต่ไม่มีการเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเลยไม่สอบถามถึงการบาดเจ็บเลยแล้วก็เรียกประกันภัยชั้น3เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความประมาทของผู้โดยสารนะผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของกระจกรถเป็นเงิน 4,300 บาทคุณแม่ก็ตกใจตอนนั้นก็ยังมึนหัวอยู่ด้วยนะกลัวความผิดก็เลยติดต่อลูกสาวให้ไปลูกสาวก็เลยไปที่โรงพักกันไปนะก็เลยมาตกลงกันก็จะเลยคุณแม่ก็จะจ่ายค่าเสียให้ 2,000 บาทนะคะตามสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยนะเข้าโรงพยาบาลด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อตัวเองเอาเรื่องได้ไปลงโซเชียลอ่ะโอ้โหคนเห็นนะไม่เกิน1ชั่วโมงหน่วยงานคู่กรณีอะคิดว่าคนรถเมล์จะเป็นใครไม่ได้ล่ะหน่วยงานคู่กรณีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนี้ติดต่อเข้ามาขอโทษเจ้าที่อู่รถเมย์คนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์หัวหน้างานแล้วก็ตัวแทนจากขสมกเดินทางเข้ามาเยี่ยมอาการของคุณแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษเพื่อขอโทษเลยอ่ะแล้วฝั่งคู่กรณีก็แจ้งว่าจะไปลงบันทึกประจำวันฉบับใหม่โดยยืนยันว่าคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในเรื่องของกระจกแตกแล้วและหลังจากคุณแม่อาการดีขึ้นหลอกโรงพยาบาลเนี่ยจะนัดคุยเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนกันอีกครั้งนึงลูกสาวก็เลยบอกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวแล้วก็ไม่มีกระแสสังคมเนี่ยสงสัยคู่กรณีต้องบังคับให้แม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่ากระจกเหมือนเดิมก็ตัวเองกำลังยืนขึ้นเนี่ยแล้วโค้งอ่ะแล้วไปโค้งแม่ก็เซไปชนเป็นอุบัติเหตุเนาะ
0: ล้มอ่ะนะ
1: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ประมาทอะไรเลยอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นรถเมล์อยู่ประจำนะพี่นะแล้วเรารู้ว่าโค้งไปมันจะถึงป้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุกก็ได้นะ
1: เขาไม่รู้ไงว่ามันจะมีค
0: ุ
1: ณแม่จะมันรู้ไหมว่าจะโค้งก็ค่อยถามว่าจะถึงหรือยังก็ป่าวว่าจะถึงแล้วนะก็เลยยืนไงลุกขึ้นยืนอาจจะไม่ใช่ทางที่แบบประจำทางก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเจอช่วงนี้นะช่วงโค้งช่วงอะไรเงี้ยโอ้โหเสียหลักอ่ะล้มเดี๋ยวตัวเองก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยเนี่ยก็จะมีการเรียกค่าทำขวัญแบบบกพร่องเนี่ยหลังจากนี้ถ้าไม่ท่านลูกเขาบอกถ้าไม่ลงโซเชียลได้สงสัย
0: เงียบ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ปัญหาคลาสสิกเรื่องเพื่อนบ้านนะครับจอดรถคันเก่าๆรถเสียรถเสียจอดอยู่มา8ปีขวางทางเข้าออกจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเดิมเขาขับรถเก๋งคันเล็กเขาก็เข้าออกพอไหวล่าสุดนะลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถคันใหญ่ขึ้นทีนี้เข้าออกลำบากพอไปเฉี่ยวชนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยนะฮะบ้านที่ออกรถใหม่เนี่ยต้องไปร้องเทศบาลเลยนะให้มาขอขยับรถนะครับเรื่องราวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับอายุ32ปีเป็นลูกสาวบอกว่าจริงๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากทั้งสองบ้านเนี่ยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหากันหรอกนะครับจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่บอกเธอออกรถคันใหม่นะเป็นรถใหญ่ขึ้นก็ไปบอกบางตุ๊กนี่อายุ74
1: ค่ะ
0: นะฮะมีรถตู้เก่าๆจอด

0: ยู่หน้าบ้านนะจอดมา8ปีแล้วคือถ้ารถเก่า8ปีแล้วยังไงเก็บไว้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เก็บไว้ทำไมเนาะก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะอ้าวนะครับแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ชนจริงๆเฉี่ยวไปครั้งหนึ่งนั่นแหละก็ทำให้บางตู้ก็ไม่พอใจอีกนะฮะหลังจากนั้นเธอก็เลยไปแจ้งเทศบาลนะฮะแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ประสานนะครับว่าจะให้เลื่อนรถวันนี้นักข่าวเราไปเจอบางตุ๊กบ้างแหละผมได้รับคำตอบแล้วว่า8ปีแกจอดไว้ทำไมใช่ไหมรถมันเสียเนี่ยจอดไว้ทำไมบางบอกอย่างนี้ตั้งใจว่าจะเอารถตู้คันนี้เนี่ยกลับไปไว้ที่ภาคใต้ให้หลานชายเอาไปขายแต่เดี๋ยวจะหาวิธีเคลื่อนย้ายก่อนเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเบรกเสียมันเคลื่อนไปไหนไม่ได้ก็จอดแบบนี้เนี่ยมานานแล้วยอมรับนะบางบอกก็ผ่านดูเขาไปออกรถใหม่มันก็เข้าออกลำบากขับไม่ค่อยเก่งมั้งรถมันคันใหญ่เมื่อก่อนใช้รถคันเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอ้าวก็ล่าสุดเนี่ยทนายโป้งนะครับคือทางฝั่งของบ้านคู่กรณีเนี่ยเขาไปร้องทางทนายโป้งเนี่ยนะให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เห็นบอกว่าได้ร่วมกับเทศบาลไปเจรจาละเดี๋ยวจะขยับรถตู้ไปอีกเมตร2เมตรเพื่อให้บ้านนี้เนี่ยเอารถเขาเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างสะดวกคือถนนมันค่อนข้างแคบอยู่นะถนนหมู่บ้านจะได้อยู่ร่วมกันได้ในระหว่างรอเขาเอารถตู้ย้ายออกนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเด็กไทยผู้เด็กชายอ่ะ3คนน่ะที่ถูกหลอกไปบวชเนนที่ประเทศมาเลเซียนะแต่ปรากฏว่าไปถึงแล้วไปถูกให้เป็นเลี่ยไรหาเงินที่มาเลเซียเด็กอายุ3เอ้ย5ขวบ11ขวบแล้วก็12ขวบวันนี้มูลนิธิปวีณาก็ได้ช่วยเหลือติดต่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สถานทูตมาเลเซียนะคะทางคุณปวีณาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเร็วนะทำได้เร็วเหมือนกันก็ได้พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือเด็กทั้ง7คนให้ได้กลับมาได้3คนแล้วมันยังเหลืออีก5คนนี่เป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมีไป7คนก็ว่าเด็ก3คนตอนนี้กลับมาแล้วเด็ก3คนนี้ก็เบื้องต้นมีอาการไข้แล้วก็อ่อนเพลียเจ้าที่จะนำเข้าไปตรวจร่างกายทั้ง3คนเลยนะคะก็คงจะเอามาทางธรรมาเลยแล้วก็ไว้ที่สงขลาก่อนอ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็คงจะเพราะว่าเด็กๆอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ราชบุรีเดี๋ยวคงจะพากลับมาที่เจอกับครอบครัวก็ถือดีใจด้วยที่ได้กลับมาที่ได้กลับมาก็เนี่ยต้องดูดีๆนะเวลาใครพาไปไหนเหมือนกันนะดงเนาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้ให้ระวังเนี่ยที่อุดรล่าสุดนะฮะมีคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตภรรยาร้องไห้แทบขาดใจเลยนะครับเป็นชาวนาครับพี่กำลังหว่านนาอยู่เลยนะฮะจู่เปรี้ยงลงมานะครับ3คนที่ทำนาอยู่เสียชีวิต1และบาดเจ็บ2
2: ค่ะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นดูฟ้าฝนดีๆนะพี่นะช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีเข

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติม

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สี่ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับโอ้ยคิดหอดทะนอคิดหอดทะนอบ่ได้มาโดนพี่น้องครับโอ้โหห่างหายไปนานไม่รู้ว่าพี่ๆคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดณตอนนี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับว่าพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับผมแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อนี่เสียเปียกสุดหล่อของผมเลยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสนี่แอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วลุงต้อยมาเรียบร้อยแล้วเสียเปียกนี่พี่บุญเรือนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางแม่มนด้วยนะจ๊ะแม่มนมาแล้วแล้วก็พี่มนพสวัสดีพี่มนพด้วยครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์รับฟังจากอุบลราชธานีนะครับบ่รู้ว่าฝนตกบ่น้อครับอยู่อุบลบ้านเฮานะฮะแม่มนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีนะครับสวัสดีแม่มนด้วยนะฮะใครกดแชร์นี่ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่สวัสดิ์ด้วยนะครับผมพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวอสมกระบี่รายงานตัวค่ะคิดถึงหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหมโอ้โหน่าจะประมาณอาทิตย์ได้มั้ง 5-6 วันนี่ประมาณนี้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหคิดถึงทุกคนเลยครับวันนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็อยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับทักทายผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะผู้ใหญ่วันบอกว่าสวัสดีครับนี่แล้วก็พี่ฮักตลอดด้วยคิดฮอดเสมอนี่เห็นไหมกอดกอดกอดส่งสติกเกอร์กอดมาอากาศน่าจะดีมากเลยเนาะถึงจะกอดหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำดวนนะคะแล้วก็พี่ซีอุยนะฮะสวัสดีจ้าสุดหล่อสวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตอนนี้ร้อนมากครับอุบลบ้านเฮาฮ้อนแล้วพี่น้องเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วพี่น้องหรือเปล่าหรือว่าเข้าหน้าฝนตอนนี้กทมนี่ฝนตกแรงมากเลยนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนเนี่ยถ้าตกกำลังพอดีอากาศน่าจะเย็นสบายนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะในช่วงนี้กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02 21ขออภัยฮะสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS ใครที่อยากจะส่ง SMS มาขอเบลอนะฮะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษขออภัยฮะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานละลิ้นพันหมดเลยเนี่ยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะส่ง SMS มานะฮะที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะจ๊ะ

สวัสดีจ้านุ่มนามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์ไล่งานตัวครับพี่น้องสุขุสุคนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะจ๊ะอยู่ยาวกันเลยครับวันนี้เจอกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นีใช่ไหมจ้าพี่นีจ๋า
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีจากอุบลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ฝนตกไหมครับอุบล
2: ไม่ตกค่ะ
1: ร้อนไหมพี่ไม่ร้อนใช่ไหม
2: ไม่ร้อนค่ะไม่ร
1: ้อนด้วยวันนี้พี่นีได้สายหน้าไมค์ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนผมจะเคยคุยกับพี่นีน่าจะสามครั้งเนาะหลายรอบแล้วเสียงยังหวานเหมือนเดิมเลยพี่นีเนี่ย พี่นีวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ของไอ้ทันด้านจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนางสาวมั่น
1: อ๋อนางสาวมั่นเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่นีครับ
2: ก็ทุกเสียงทุกสาย
1: อ่ะทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊
2: ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่นีป้าๆนะครับ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นีนะฮะอุบลพี่น้องอุบลเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนางสาวมั่นคนสวยอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยคนสวยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนางสาวมั่นจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับขณะนี้20:38 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลานะฮะสาวเหนือคุณยายมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็ยายออสนี่สามย่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคืนนี้ลงมาแป๊บนะจ๊ะเมื่อกี้เห็นพี่ออยชวนดีเจเต้นนะเมื่อกี้เนี้ยมาเต้นกับดีเจหน่อยเร็วดีเจไม่มีเพื่อนเต้นสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับผมขอฟังเพลงแก้บนเอ้ยทำไมลิ้นนี่ชอบรัวจังเลยออกตามด้วยพี่สุมาลาบอกว่าออกตามด้วยหมายถึงยังไงฮะจะเต้นตามผมหรือยังไงฮะเนี่ยพี่ออยบอกว่าหลงมาอีกแล้วเอ้ยพี่ออยอย่าหลงทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งหลงสิพี่บอสกินข้าวหรือยังครับโอ้เรียบร้อยฮะผมกินข้าวเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสบอกว่าพี่บอสทีมพี่อยู่อันดับที่5แล้วทำไมต้องตอกย้ำด้วยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยทำไมต้องตอกย้ำเราขนาดนี้เนี่ยเข้าใจแหละปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของผมนะฮะปีนี้พี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนนะปีนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ทักทายพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มารีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็พี่เมตานะครับสวัสดีพี่เมตาด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้รวยทุกคนเลยนะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเฮฮานะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเฮ hey! อย่างนี้เลยนะตรงๆไปเลยนะครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับแล้วก็พี่อ้อยบอกว่าสวัสดีค่ะเสี่ยขาโอ้โหทำไมเรียกกันเอาซะแบบคิดดีไม่ได้เลยดีจริงอันนี้เสี่ยเปี๊ยกนี่ต้องบอกว่าเสี่ยเปี๊ยกนี่หล่อสุดๆเลยนะครับคิดฮอดน้องบอสโอ้ขอบคุณพี่อ้อยหลายๆครับคิดฮอดที่กันนะครับพี่น้องโอ้พ่อเดพ่อกันโดนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นุ่มหนามนพี่น้องขออนุญาตจัดผลงานเพลงตามคำขอกันแล้วกันนะครับที่ขอขอมาทาง SMS นะครับเพลงนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่แม่ยกนี่แบบกระหึ่มเลยผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสไปเจอผมหน้าเวทีของน้องเขานะฮะเดี๋ยวผมจะใส่วิกไปด้วยแล้วก็ถือป้ายโชว์ป้ายด้วยว่า FC อย่างนี้ด้วยนะถ้าเห็นผมทักได้นะผมอาจจะแต่งหญิงไป

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองมาตอนท้ายพอดีท้ายชั่วโมงแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ยังอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะหรือว่าจะอยู่จนถึงตีห้าก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆดีเจต่อนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับเพราะว่าในช่วงพาเลตเพลงฮิตเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์เงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400แล้วเจอกันชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกวังคดิโลกอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซายสก็อตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดซิรณะสก็อตหรือซายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซายย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้ซายยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุทรโดยจะใช้ชื่อว่าซายสมุทรผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคยักล่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางเกาะประดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์จึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดิโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
5: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยง

0: คำผ่านท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:07 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาล่ะช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับโคลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนโคนหน้ากอ
1: สวัสดีพี่วันพิสาด้วยนะจ๊ะอุ๊ยไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานานเลย
2: ไม่ได้คุยกันนานเลยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้พี่วันพิสาตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: ร้อนมาก
1: อุ๊ยร้อนเหรอพี่โอ้ต้องมากทมนะฮะตอนนี้ฝนตกมากเลย
2: อ๋อฝนตกบ่อยเนาะ
1: เทพอ่
2: ะ
1: อุ๊ยแต่วันนี้เพิ่งตกนะครับพี่วันนี้เพิ่งตกไปเมื่อกี้นี่เลยฮะโอ้ยเสียดายแต่ว่าที่นู่นร้อนเนาะ
2: หัวค่ำนี่ก็ฟ้าร้องอยู่แต่ก็เงียบไปละ
1: เงียบไป
2: ก็ไม่ตก
1: อ๋อก็คือน่าจะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับสุโขทัยเนี่ย
2: ร้อน
1: พี่วันพิสาวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ยอมแพ้ที่เธอ
1: ยอมแพ้
2: ของออนออรดีค
1: ่
2: ะ
1: ออนออรดีนะฮะยอมแพ้ที่เธอนี่ยอมแพ้ใครยอมแพ้ผมใช่ไหม
2: ยอมแพ
1: ้แซวไม่ได้คุยนานเลยขอแซวหน่อยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: อ๋อให้กับนกตุพันธ
1: ์
2: หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่สุวัสดิ์แล้วก็พี่น้อยสุโขทัยศรีตำลงก็ FC FM 95ทุกคนทุกแห่งทุกสายเลยค่ะ
1: แล้วก
2: ็ให้น้องกวางหลังใหม่ด้วยใช่น้องกวางป่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับพี่กวางสุดหล่อของเรา
2: ค่ะน้องกวางคนสวยค่ะ
1: ครับผม
2: น้องดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนคนนักกอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
2: ค่ะ
1: พี่ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก่อนวางสายก่อนวางสายแป๊บนึงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: ถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่วันพิสามากมากครับแต่หนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
2: ขอบคุณด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่วันพิสาสุโขทัยนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานี่นานมากๆเลยนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับยอมแพ้ที่เธอของอ่อนอรดีนะครับยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณครับพี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่น้อยด้วยสุโขทัยนะครับแล้วก็ FC ทุกคนเลยเนาะที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆเลยนะฮะจาก

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรขออภัยครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์นั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าฟิลนี่เป็นฟิลแนวแบบความรักคือวันนี้เราไม่มีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีก็ได้วันหนึ่งเธอต้องเชื่อใจเรานะว่าความสำเร็จเราจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ทำให้เธอด้วยโอ้โหมันเป็นเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะฮะสำหรับงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์ครับสังกัดเสียงเพลงของโจนนะฮะคำร้องทำนองปอนนิพนธ์ครับเรียบเรียงของตะวันเพชรรัตน์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากโตเนอร์นั่นเองครับไม่มีอะไรนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอฟโรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สิภา
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนไม่ได้เปิดให้ฟังนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะบางเพลงอาจจะซ้ำจริงๆนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ
5: ก็
4: โอ้ยเสียงเป็ดไรขอโทษพี่น้องนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจังไหนก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนั่นก็แล้วกันครับพี่น้องครับจะเจอกันหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวลนั่นกันพี่น้องเขามาฟังเพลงเขามาพูดคุยนะเขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องนะฮะเวลาเหตุงานมาเมื่อยๆผมมีแนวไปครับเขามาฟังเพลงพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะยังไงก็จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาล่ำรวยล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับผมหนุ่มหน้าหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพลงนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะหายไปหลายวันสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมาแล้วจ้าดีเจลูกตาลสวัสดิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วจ้านะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปงานนะคะไปร่วมงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นงานของคนไทยนี่แหละนะคะร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตทางฟินแลนด์ด้วยที่เมืองเฮลซิงกินะคะก็ไปเจอคนไทยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็นำความรักความอบอุ่นความเมตตานะคะจากคนไทยที่นู่นนะคะกลับมาด้วยนี่นะคะหลายๆคนก็คิดถึงเมืองไทยนะวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันหนูเองนี่แหละที่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของความคิดถึงนะคะเริ่มต้นมากับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะงานจากดาวใต้ปลายพระยานะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจริงหรือคะอันนี้เป็นคำถามนะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงดีเจเลยถามว่าคิดถึงจริงหรือคะนะคะเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับคิดถึงเธอนะคะในเวอร์ชันของน้องเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองนะคะโอ้โหนะอากาศที่นู่นเย็นมากค่ะผู้ฟังนะคะเอาอากาศเย็นๆมาฝากคนไทยอยากแบบเก็บอากาศใส่กล่องมากเลยอ่ะประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะก็หนาวแล้วก็ลมเย็นมากนะหลายคนที่ติดตามใน Facebook ของตาเนี่ยก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนไม่หนาวเพราะว่าตาก็ใส่เสื้อผ้าที่มีการ mix and match นะคะผ้าไทยมี

คะก็เล่าสู่กันฟังค่ะนะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ในวันธรรมดาแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีในช่วงพิเศษพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับรายการพิเศษกับพ่อชายมึงสิงด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้นะใครที่คิดถึงกันนะจ๊ะนี่ค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์พร้อมกับแนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะแนะนำเพลงหรือว่าทักทายดีเจนะคะตรงนี้ได้เลยที่4689400นะคะพิมพ์ SMS แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางของเราวันนี้นะคะไม่เจอกันนานแวะเข้ามาทักทายนะคะมาดูหน้าดีเจหน่อยหลายคนบอกว่าสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยยังงั้นเลยเหรอ ไปรับอากาศหนาวมาสวยขึ้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะเลยแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook นะคะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงจากสายหน้าใหม่ก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่ขออนุญาตหนึ่งงานเพลงกันละกันคิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงแล้วก็อยากฟังนะมาเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะคะพิเศษใส่ใจใส่ไข่ไปด้วยเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายจ้าอ้าวสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ฟังจะบอกอะไรให้นะหันไปด้านขวาเนี่ยไปดูรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาหนูเขินมากนะเชื่อไหมว่า 80% เป็นเพลงที่มีแต่ความคิดถึงทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักจังเลยคุยสายของเราก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไรอ่ะทำไมเสียงเป็นงั้น
2: ไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไร
1: สวัสดีค่ะน้องน้องหนูดีนะ
2: หนีดูครับ
1: ออกเสียงดีๆเออนะคะน้องหนูดีเป็นยังไงคะเห็นบอกว่า
2: คิดถึงพี่ตาลมากเลยครับ
1: คิดถึงพี่ตาลเห็นได้ข่าวว่านอนไม่หลับเลยเหรอ
2: นอนไม่หลับเลยทั้ง9วันที่พี่ตาลไม่อยู
1: ่จริงอ่ะ
2: จริง
1: โอ้โหนอนไม่หลับนี่คืออะไรกินกาแฟหรือไงคิดถึงนะคะก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะแบบเหมือนเราได้แบบว่ายินเสียงคนคนหนึ่งทุกวันใช่ไหมพอไม่ยินเสียงก็คิดถึงกันเนาะขอบคุณมากเลยอันนี้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะ
2: ร้องไห
1: ้เอ้ยร้องไห้ทำไมนี่ไงกลับมาแล้วอย่าร้องโอ้โหนะคะแล้วยังตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่ไหน
2: อยู่ปทุมธานีคร
1: ับ
2: อ๋ออ
1: ยู่ปทุมธานีอยู่ที่บ้านเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ นะคะโอ้จะบอกว่าที่ฟินแลนด์นะก็ฝนตกด้วยเหมือนกันที่เอสโตเนียก็ฝนตกพี่ตันแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบข้ามนั่งเรือไปด้วยใช่เมืองไทยก็ฝนตกเหมือนกันแสดงว่าเอาจริงๆแล้วตกทั่วโลกนะฝนเนี่ยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศ
2: แล้วทั่วโลกเนี่ย
1: ทั่วโลกเลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นแต่เมืองไทยกลับมาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม
2: ก็เหมือนเดิม
1: ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าครึ้มนะนี่ค่ะแถวปริมณฑลเนาะรู้สึกแบบว่าฟ้าครึ้มๆหน่อยเหมือนกันนะคะปทุมธานีมีฝนมาฮะวันนี
2: ้ก็ไม่ค่อยมีครับ
1: ไม่ค่อยมีนะ
2: แต่ว่าเย็นๆอยู
1: ่อากาศเย็นๆครึ้มๆด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยว่าคิดถึงกันนะคะหนึ่งงานเพลงค่ะน้องหนูดีอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ก็น่าอยู่ในนี้คง
1: ใจเย็นๆเอาอีกที1 2 3ฮึบ
2: กรุณาอยู่ในระยะของขอขยับ
1: อีกทีกรุณาอยู่ในระยะ
2: ของความคิดถึงครับ
1: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปวารีพรพิมลนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้พี่ครับ
1: พี่ตาเหรอ
2: พี่ตาคร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกรุณาอยู่ในความอยู่ในระยะต้องบอกอยู่ในระยะด้วยนะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปวารีพรพิมลกับสายชิวหิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะนำงานเพลงเพราะๆแล้วก็แทนความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเปาวลีนั่นเองนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคิดถึงกันไม่ได้เจอกันหลายวันก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะหรือว่ามีเพลงไหนนะคะที่แบบว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะมีหลายๆคนส่งความคิดถึงเข้ามาทาง Facebook Live กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะน้องหนูดีบอกว่าร้องไห้ที่มูกไหลแล้วล่าสุดเอ็นดูจังเลยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่อรุณด้วยนะคะทักทายนะคะคุณแม่ธันพิชานะคะแม่เกลแล้วก็มี พี่โอภาสนะคะพี่โอภาสคุณแม่จำปีพี่เลิฟนะเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าพี่สารีพี่สุภาพนะคะพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คบอกอยากฟังรองงอนะคะไม่ได้ฟังนานนะคะน้องไบพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะอนุญาตข้อความมันไม่ตามมาเนี่ยสงสัยตามไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับมา นะคะอ่ะเดี๋ยวนะข้อความไปไหนพี่สุรีด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆเลยหลายๆข้อความส่งกันเข้ามานะคะมีงานเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษ

นะคะก็ทักทายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางSMS หรือว่าจะเป็นที่022481366ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกว่าคิดถึงมากๆอยากฟังอำนาจแห่งความคิดถึงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงนะคะปีนี้นะคะปีนี้ก็ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจัดงานครบรอบทุกปีนะคะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะก็ขอเชิญนะคะทั้งศิลปินนะคะแล้วก็แฟนๆนะคะร่วมสร้างความสุขความเสียงหัวเราะให้กับน้องๆนะเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ฟังในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีไปมอบของนะคะให้กับน้องๆมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงพี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ไปมอบความรักนะคะนะคะความอบอุ่นให้กับน้องๆเป็นการแบ่งปันน้ำใจนะคุณผู้ฟังนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณบ่าย2โมงส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมนำของนะคะมอบให้กับน้องๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงเลยก็ได้นะคะคือร่วมไปกับเราได้เลยในวันงานนะคะกิจกรรมของเราก็นะคะเริ่มตั้งแต่11โมงเลยอย่างที่บอกนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายน2569ของเรานะคะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราก็จะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเติมทั้งพลังกายพลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่ามีพี่ๆศิลปินนะคะท่านไหนที่จะไปร่วมร้องเพลงนะคะไปร่วมแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับน้องๆด้วยอีกทีนึงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะก็อย่างที่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็วันแรงงานแห่งชาตินี่ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันที่หลายๆคนก็นะรอคอยนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นกิจกรรมนะคะตลอดทั้งปีเลยก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่เพจของเราด้วย LTM FM 95นะคะเอ้าตอนนี้นะคะมีหลายเพลงเลยแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังจ๋านะคะทักทายพี่นงเยาด้วยบอกว่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องลูกตาพี่สาวอสมจากกระบี่นะคะตอนนี้มีงานเพลงคิดถึงเยอะมากๆขออนุญาตจัดหนึ่งงานเพลงก่อนนะคะจากทั้งทางพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็มีจากทางพี่เต๋าด้วยนะพี่เต๋าจากที่ไหนนะพี่เต๋าจากบางแคเขาบอกว่าคิดถึงใจจะขาดไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจด้วยหรือเปล่านะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะฟังกันเพลงช้าๆนะคะซึ้งๆกันไปหลายงานเพลงนะเดี๋ยวมันจะแบบอุ๊ยนะดราม่าแล้วตอนนี้นะฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะงานจาก New Country นะคะซุปเปอร์สตาร์จัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์

0: ต
1: ่อมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ันให้เลยนะคะปลายฟ้านะก็มีแนะนำเข้ามานะคะ2สายด้วยกันแสดงว่าต้องเปิดแล้วนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มีพี่เล่นะจากศรีสะเกดด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องรอนาน ตอนนี้22:53 นนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะน้องแม็กซ์ปีดบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์วันแรกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตรด้วยนะคะแล้วก็มีน้องในบอยทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากพี่เรืองนิดนะคะพี่นักครบนะคะคุณป้าจินนะคะป้าจินจากสุราษฎร์บอกมารายงานตัวค่ะนะคะสวัสดีลูกตาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมทรงบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลเนี่ยขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5ขอบคุณครับนะฮะสวัสดีทักทายพี่น็อตจักรินด้วยนะคะนี่ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็นะโอ้นะร่วมงานกันมานานมากนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่น็อตนะคะแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วนะคะพี่วันนี้นะคะพี่เฉลียวด้วยนะคะพี่จำลองนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนนะคะอาจจะอ่านไปไม่ถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกทีนะนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าบอกขอบคุณครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะคะยินดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ไปกันต่อนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะของเรากับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังขอโทษนะคะของพงศิษฐ์คัมภีร์ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะผู้ฟังนะคะชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาจองสายได้เลยที่02-248-1366นะคะจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกวางหลังใหม่ไว้ได้เลยส่วนใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้หรืออยากจะมอบใครก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ไกลนะคะมีนบุรีนี่เองสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะพี่ม่อนนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะพี่ม่อนโทรจากมีนบุรีเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: จ้าวันนี้ครึ้มๆเนาะพี่ม่อนเนาะ
4: โอ้ยฝนตกครับ
3: เอาตกล้อมีนบุรีจ้ะ
4: ลุงโหนดมินรามฝนตกครับ
3: มินรามฝนตกแต่มาไม่ถึงนนหนูอยู่ใกล้ๆแถวแถว
4: อสมทใช่ครับ
3: อสมทตกค่ะเพราะว่าแต่หนูอ่ะมาถึงคือหยุดไปแล้วแต่เห็น
4: ไม่ผมไปทำงานวงกระพันอสมททุกวัน
3: จ้าฝนตกวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกหลายที่เลยนะคะส่วนบางที่ที่บอกว่ายังไม่ตกเลยเหมือนจะตกก็ครึ้มๆนะช่วงนี้น่าจะช่วงนี้น่าจะฝนตกหลายพื้นที่นะคะนะคะพี่ม่อนจ้า
4: วันนี้มีนชุ่มฉ่ำ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
4: คร
3: ับ
4: ผมใช่
3: ดีแล้วจะได้นอนหลับสบายเนาะพี่ม่อนเนาะเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนมากๆนะช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะ
4: ผมโทรกลับบ้านที่จังหวัดตากโอ้ยไม่มีฝนเลยต้องนอน
3: เหรอหมายถึงว่าโทรไปถามใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: เขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าไงบ้างคะพี่มอน
4: ไม่มีฝนเลยแห้งแล้ว
3: ไม่มีสักเม็ดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: เออนั่นน่ะสิไปไม่ถึงนะเผื่อแบบแบ่งจากทางนี้ไปบ้างนะพี่มอนเนอะเออ
4: ครับ
3: แต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยก็คือในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมเนาะก็อยากจะได้ฝนไงนะไม่ว่า
4: ครับก็ใช่ไงเพราะว่าแถวเนี้ยมันยังไงอ่ะในเมืองในกรุงอ่ะ
3: จ้ะ
4: ลุงหนด
3: จ้ะ
4: ตกดีตลอด
3: อืม
4: เหมือนกับผมไปอยู่พัทยา
3: ค่ะ
4: สามปีโอ้เปลี่ยนกรรมตกตลอด
3: ตกตลอดเน
4: า
3: ะ
4: โทรถามทางบ้านบอกฝนตกไม่แม่ทางบ้านแล้ง
3: เออนั่นน่ะสิเขาก็อยากให้ตกว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็เนาะต้นไม้ก็อยากได้น้ำ
4: ไม่แล้วที่อยู่จังหวัดตากมันมีต้นไม้เยอะด้วยครับ
3: นั่นน่ะสินะคะ
4: ต้นไม้เขาก็เยอะแต่ไม่ตก
3: นั่นน่ะรออยู่ต้องขอพระพิรุณหน่อยเดี๋ยวไลน์ไปบอกพระพิรุณหน่อยเอออ่ะวันนี้ค่ะพี่ม่อน1งานเพลงจ้าเพลงอะไรดีคะ
4: คิดฮอดทุกคนครับ
3: คิดฮอดทุกคนเลยโอ้ยมีหลายคนบ
4: อหลายรู้ครับแล้วลูกนอนเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย
3: เชียงใหม่ค่ะ
4: เจ้า
3: เชียงใหม่เจ้าเออ
4: ปักเงี้ยได้ก
3: ่อเอออู้กำเมืองได้กะเจ้าง
4: านหรออ
3: ืมหน้ากะ
4: อ๋อก็นึกว่าเป็นคนอีสานเน
3: า
4: ะ
3: โอ้บ่แม่นจ้าคนเมืองเจ้าอ
4: ืมไปเมื่อก่อนไอ้บรรยากาศเชียงรายเชียงเหมยจังหวัดละเดียนั่น
3: อ๋อก็เลยอู้ได
4: ้โอ้คนจังหวัดตากบ่อู้ได้จะได้ล่ะเน
3: า
4: ะ
3: ว่าจังหวัดตากบางคนก็บ่อู้กำเมืองนะบางคน
4: รู้กำเมืองดี
3: บางบางพื้นที่บางอำเภอมีค่ะมีเคยเจออันนี้อาจจะแล้วแต่อะไรแต่คนเนาะ
4: โอ้คนแตกคนเนี่ยบ่อู้บ่แปลกเนี่ยโดยแปลกจะเด้
3: อเขาอาจจะแบบว่าไปอาจจะเกิดที่นั่นแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้ไงก็อาจจะมีเนาะโอเคพี่ม่อนเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
4: น
3: ะ
4: ขอฝากได้ก่อน
3: ได้เจ้า
4: เอาพิเศษ
3: จ้ะ
4: ลุงโนด

0: พิเศษใส่ไข่ด้วยลูกโหนด
1: อ๋อขอบคุณเจ้าอ่ะโอเค
0: แล้วสำหรับทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้เด้อแล้วก็
1: จ้ะ
0: พิเศษกับสุโขทัย
1: ทางสุโขทัยด้วยเนาะ
0: ศรีนคร
1: โอเคศรีนครสุโขทัยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการพี่ม่อนพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้าย
0: พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคจ้าขอบคุณจันนักเนอ
0: ร์โอ้ได้ลูกหน
1: จ้า
0: สโลแกนวันนี้ทำไมยาวจัง
1: ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เยอะนิดนึงขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีจ้า
0: ตอนนี้เลยนะครับลูกหน
1: ตอนนี้เลยละจ้าโอเคค่ะ
0: เพลงแรกเลยนะลูกหน
1: เพลงแรกเลยจ้า
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะจะได้เลยค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแน่นอนค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็เป็นงานเพลงจากคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนการกับคิดฮอดทุกคนมนแคนแกนคู

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทาสมนคนดีค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากใครหนอจากพี่อนันต์นะคะจากโคราชเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะต้นขบวนพาเรตกับคิดทอดทุกคนมนแคนเก่นคูนจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ม่อนมีนบุรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุขภาพรักหนูมิเตอร์นะคะจากอ้อน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชแล้วก็แนวหลังยังคอยดาวมยุรีนะคะจากแม่พรด้วยแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะก็เป็นสี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้23:25 นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆทักทายเพิ่มเติมพี่ไพศีด้วยนะคะนะคะคุณยายน้องเกอร์โอ้ค่ะพี่คันชิตนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกทักทายรอบ2นะคะพี่พิเชษบอกสวัสดีครับคนสวยประจำคลื่น95ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะฮะหลายๆคนคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับงานเพลงด้วยนะคะตอนนี้หลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมว่าแล้วก็เปิดเพลงดีกว่า เอาล่ะนะคะอันนี้ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าที่ลาดพร้าว71ฝนหยุดแล้วนะแต่ว่าคุณแม่อยากฟังเพลงเก่าๆสักเพลงค่ะลูกสาวจัดให้เลยกับด่วนพิศวาสค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะนะคะในช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะล่ะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะกับงานเพลงที่เป็นเพลงใหม่นะคะเจาะคิวฮิตของเราโอ้โหคิดถึงมากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะพี่นุ้ยสุวินานะคะนุ้ยสุวินานะคะก็มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงนะคะกับสิ้นสุดการยินดีค่ะจากสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดย Macโฟกซองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของพี่หนุ่ยเนี่ยน่าจะกำลังรองานเพลงใหม่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจาะคิวฮิตพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะสิ้นสุดการยินดีนุ้ยสุวินาค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเอาล่ะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับกลางดาวงานจากน้องไรอันการบัณฑิตนะคะอัปเดตกันนิดนึงเนี่ยตอนนี้กลางดาวยังคงที่นะอยู่ในฮิตที่1นะจ๊ะนะจากเป็นเพลงพิเศษจากรายการ Song Rider 2นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจ้านางเอ๋ยนะคะเบียร์พร้อมพงตอนนี้อยู่ในฮิตที่20จากแกรมมี่สองงานเพลงฟังกันเพื่อฟังกันเพลินๆกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: chứ có thể hay phục vụ. คิดถึงฝุดฝุดนี่เขาฝากความคิดถึงมาคุณผู้ฟังไอ้หนานดิฟเนอร์จากลำปางเนี่ยเจ้านะบอกให้จะก็ต้องหาดีเจก็มาได้ฟังเสียงหลายวันน้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะมีติดค้างนะคะในบางเพลงจากบางสายเพราะว่าวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามาวันนี้สายหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆใน2ชั่วโมงนี้ก็ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเรามาต่อกันแต่ว่าเพลงที่เปิดให้ไปแล้วก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาขอบคุณด้วยขอบคุณทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้กับ DJ แล้วนะคะยังมีหนึ่งเพลงนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงของเรากับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วอนการณ์ณัจจบุรี5ไม่ได้เลย5บาท10บาทเราก็ต้องเก็บให้หมดทุกมุกนะคะจากกาญจนบุรีนะคะแนะนำงานเพลงของอิทธิพลางกูลกับเก็บตะวันเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยวันนี้ที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงค่ะบายเบิ่งนะคะผลงานเพลงจากลำไยไหทองคำและแอมแอลซาออนะคะอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งนี่เป็นไงล่ะสาวลำไยไหทองคำนะคะก็ได้เปิดตัวเนาะว่ามีแฟนแล้วนะจ๊ะเป็นพ่อหนุ่มฟุตซอลกัปตันของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคะกับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ออฟดอกฟ้านะคะจากอาสยามเย่เย่นะคะผลงานเพลงนี้ก็เคยติดชาร์ตกับเราด้วยนะคะแล้วก็เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนยังไงล่ะเออถ้าอย่างนั้นเรารีบเลิกเลยดีไหมเราจะได้ดีทุกคนนะคะอ่ะสามผลงานเพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าฮิตมาราธอนหลังจากห่างหายกันไป2วันเต็มๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีกันหรือเปล่านะคะมีใครไปวิ่งตากฝนหรือว่าไปจนภัยไปเผชิญชะตากรรมอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวแย่ๆค่อนข้างเยอะเนาะที่สะเทือนขวัญคนไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปลี่ยนแปลงละกันเนาะที่เราจะเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วคนไทยเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะปรับปรุงไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วเกิดเหตุการณ์แล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังทำตัวพฤติกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะคะก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเนาะสวัสดีไปยังน้องไบค์นะคะพี่เดย์เด็กของหลังห้องด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะสวัสดีไปยังพี่เฉลียวด้วยนะจ๊ะพี่บอยมาแล้วนะคะพี่สุมาแล้วอุ้ยวันนี้พี่สุมาเร็วจังเลยพี่แจ่มจรัสนะคะสวัสดีไปยังพี่แจ็ค HD TV นะคะแล้วก็มีพี่เบรเบรดนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้คุณครูดูสดชื่นจังเลยไม่ค่ะพยายามดีดตัวเองอยู่นะคะว่าไม่ให้ง่วงไม่ให้นอนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูการ์ตูนมา น่ารักเออนะมีคนบอกว่าพี่

ยังไม่เลิกกองเลยไม่เป็นไรหนูก็ยังไม่เลิกงานเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีลุ้นฝนจะตกอีกแล้วครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาแล้วใช่ไหมแต่หนูว่าเป็นอะไรไม่รู้พอฝนมันตั้งเขาอ่ะหนูจะจามตลอดเลยสวัสดีพี่ชอบด้วย

มาแล้วนะสวัสดีพี่นารีค่ะสวัสดีไปยังทุกๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live Fan Page รวมถึงทุกๆคนที่ฟังเสียงน้องเมย์อยู่ตอนนี้ผ่านช่องทางวิทยุนะคะหวังว่าเสียงของน้องเมย์จะอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาของทุกๆคนด้วยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญก็อย่าเพิ่งปล่อยปะละเลยแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันเนาะ1ผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้นะคะมีน้องกวางรอรับสายโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่พิธวัฒน์พี่วีรยุทธ์ด้วยพี่สุรศักดิ์นะคะบอกว่าน้องเมย์จ้ามาแล้วนะจ๊ะนานๆทีจะได้เข้ามาทีนะจ๊ะเข้ามาบ่อยๆค่ะหนูจะได้จดจำได้ว่าใครอยู่จังหวัดอะไรอยู่บ้านอยู่แถวไหนนะจ๊ะช่วงนี้นะคะกำลังฝึกพูดรอเรือรอลิงอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์พูดรอเรือไม่ชัดช่วยกรุณาเตือนนิดนึงกำลังฝึกกำลังฝึกเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปใช่ไหมสวัสดีพี่สิทธิชัยด้วยนะคะบอกว่าดูจากนครสวรรค์นะจ๊ะอุ้ยคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะให้สาวเราจังไดนะคะจากวิลาวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าใครที่ยังไม่เคยโทรมานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็โทรมาเลยจ้ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวนี้เลยนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะให้สาวเหล่าจังได

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะจ๊ะก็เป็นผลงานเพลงนะคะที่ให้สาวเราตั้งไหนหนูชอบไอ้ตรงที่มันเคาะขวดเนี่ยแหละเออมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสายชิลเฮียใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะผลงานเพลงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะขออะไรสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สมหวังประจวบครับ
1: พี่สมหวังจากประจวบนะ
2: ครับ
1: ครับสมหวังนะครับ
2: ยังไม่สมหวังเลย
1: ทำไมอ่ะหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสัก
2: ผมจะมีหวังจะไม่สมหวังคร
1: ับ อ๋อล่อพี่มีชื่อเล่นไหมคะ
2: ก็นี่แหละชื่อสมหวังเนี่ยชื่อเล่นครับ
1: แล้วชื่อจริงอ่ะ
2: ชื่อจริงก็สมหวังนี่ครับ
1: เอ้า
2: ผมอิสลามครับอิสลามครับ
1: ฮะ
2: อิสลามครับคือสมหวังที่อย่างเดียวไม่มีชื่ออะไรชื่อสมหวังอ๋อ
1: เหรอเออเนาะเออเนาะเออคนอิสลามนี่เขาชื่อไหนก็ชื่อนั้นเลยเหรอ
2: ไม่หรอกคือก็สมหวังก็เหมือนพี่คนโตอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: จริงเหรอคะนี่หนูเข้าใจว่าสมหวังก็คือแปลว่าแบบเออสุขสมหวังอะไรประมาณน
2: ี้อืมก็นั่นแหละมันคล้ายๆกันแต่ไม่สมหวังครับ
1: อ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเยอะมากแล้วหนูชอบมากคนอิสลามชื่อเพราะมากทุกคนเลย
2: ผมไม่ชอบ
1: ฮะ
2: ผมติดตามมาหลายปีแล้วแต่ไม่โทรไม่ติด
1: ติดแล้วแล้วเอ้ยประจวบใช่ไหม
2: คร
1: ับ วันที่6กับ7หนูไปประจวบ
2: ไปที่ไหนครับ
1: นั่นสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูยังไม่ได้ดูเลยว่าอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอะไรนะรู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไประยองไปวันที่แถวๆนี้แหละเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ไประยองแล้วก็มีไปตรังวันที่26
2: ครับ
1: แล้วก็มีไปนี่แหละไปประจวบเนี่ยชื่อประจวบลงเท้าช่วงเนี้ย ประจวบมีที่ไหนน่าเที่ยวมั่งอ่ะ
2: ผมอยู่อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองเหรอต้องแถวๆนั้นมีตลาดแบบถนนคนเดินอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: มีเยอะครับเดี๋ยว
1: ชอบอะชอบแบบว่าบางทีเป็นไปหาของกิน
2: มาจกด้วยมีหลายที่ครับที่เที่ยว
1: เชื่อไหมพี่สมหวังว่าหนูพยายามลดน้ำหนักมาตั้งแต่แบบอ่ะตอนแรก40เอ้ยปกติหนู49ใช่ไหมแล้วก็มีช่วง52หนูก็ประกาศหน้าเพจเลยว่าโอ้ยหนูจะลดน้ำหนักใช่ไหมจะให้เหลือ49สรุปคือจาก52กลายเป็น54ประกาศใหม่บอกว่าจะลดใหม่อ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไป56จะ57แล้วอ่ะช่วยด้วย
2: ก็ไม่ต้องทานอะไร
1: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยอ่ะอาหารไทยมันอร่อยทุกอย่างเลยทำไงดีอ่ะ
2: เคี้ยวเคี้ยวเลือกขายอย่ากินเนี่ย
1: โอ้ยแต่ว่ามันไม่อิ่มท้องอ่ะเคี้ยวเคี้ยวขายอ่ะมันกินแซ่บอ่ะ
2: เขาบอกมาเขาบอกกินแต่รสชาติมันอย่ากินอาหารเขาเลย
1: โอ้ยมันก็เปลืองตังฟรีดิมันไม่ได้กลืนลงไปทำไงดีนะ
2: รสชาติครับ
1: เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวโดนให้ลดแล้วเนี่ยออกทีวีแล้วมันบานออกวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: บุษบาครับ
1: บุษบาร้องได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เลย
1: เฮ้ยมันเป็นกติกานะคนที่โทรมาขอเพลงจะต้องร้องได้สักท่อนนึง
2: ก็ได้แต่จำไม่ต้องเชื่อว่าได้แล้วทิ้งไง
1: โอ้ยไปจำอะไรท่อนนั้นเล่าเขามีต้องหลายท่อน
2: มันมีหลายท่อนแต่ที่ว่าผมยาวเลย
1: บุษบาลมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ยาวเลยพอได้ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
2: ้เฉพาะแม่ไม้ดีกว่า
1: ว้าวทำไมเล่า
2: ก็สาวๆผิดหวังมาตลอดก็เอาแม่ไม้
1: โอเคก็ได้ก็ได้เออ

0: เออเขาชื่นเขาชมแล้วเขาสมนะเขาก็ได้แล้วก็ทิ้งเธอไปอย่างเงี้ยนะมาโท
1: มอบให้แม่ไม้ทุกๆคนที่ฟังเพลงฟังทุกแปลกได้แล้วจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าฝนนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังคงร้อนมากๆอยู่นะจ๊ะดังนั้นนะคะยังทันนะจ๊ะกับครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสนะคะรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยที่จะลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาไม่ใช่เล่นๆ นะจ๊ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำนะคะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อม

0: ระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลแล้วก็มีล้อด้วยนี่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีใครอยู่เอาพัดลมไปในห้องน้ำไหมมีจะบอกเออนะมันจะได้เย็นฉ่ำๆนะจ๊ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะวันนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะขยับจังหวะกันบ้างดีกว่าลงใต้กับสาวบิวกัลยาณีนะคะโนบราโนราในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านขายยามีตลอดเลยนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรกเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะอากางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวที่ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็เป็นข่าวที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นเหตุการณ์นะคะ

่าสุดนี้ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงญาติญาติของเขาทุกๆคนด้วยนะเหตุการณ์นะคะอย่างอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนเรื่องของวินัยสาธารณะค่ะของทั้งคนขับผู้โดยสารระบบของสังคมได้เลยนะในฐานะประชาชนนะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เพื่อสร้างวินัยจากข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถพอที่จะกระทำได้มีหลายระดับมากนะคะที่มันไม่ใช่แค่แชร์ข่าวสารอย่างเดียวหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมรีบเดี๋ยวนะหลายครั้งนะคะอุบัติเหตุมันเกิดจากความคิดแบบนี้แหละคำว่าทันแน่ๆรถไฟยังอีกไกลแค่ข้ามแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยรีบเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไม่ล่าอย่างเงี้ยนะแต่รถไฟเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหมือนรถยนต์นะคะและแรงปะทะเนี่ยสูงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะเราลองเรียนฟิสิกส์ดูถ้าใครไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตกฟิสิกส์แล้วล่ะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะกว่าคิดถึงรถบรรทุกก็ได้เวลาที่เราเบรกเนี่ยเราต้องเผื่อระยะข้างหน้าไปอีกใช่ไหมแล้วรถไฟน่ะคุณมันมีหลายโบกี้มากๆใช่ไหมคะมีบางทีขนส่งมาขนของมาขนดินขนทรายขนอะไรเพื่อไปทำถนนไปทำก่อสร้างหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่ที่รู้เลยนะคะก็คือว่ารถไฟเนี่ยมีแรงในการเบรกแล้วก็ต้องมีระยะเบรกดังนั้นอย่าคิดว่าเบรกปุ๊บหยุดปั๊บโอ้โหอย่างกับในการ์ตูนนะไม่ใช่หรือว่าเบรกปั๊บแล้วแบบโบกี้ข้างหลังกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนในการ์ตูนนะไม่ใช่มันจะมีแรงที่จะดันออกไปข้างหน้าได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะรถไฟเนี่ยมันจะต้องพอเบรกแบบนี้แล้วใช่ไหมแรงปะทะเนี่ยมันสูงมากๆแรงปะทะสูงมากๆนะคะวินัยพื้นฐานคือหยุดเมื่อถึงทางข้ามนะคะสิ่งที่เราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยควรจะรู้ควรจะทราบนะคะมองซ้ายขวาก่อนด้วยนะว่ามาหรือยังอะไรหรือยังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยอันนี้หนูงงจริงคือเข้าใจได้นะถ้าไม้กั้นยังไม่ลงมาแล้วพยายามรีบอ่ะหนูยังพอก็จะเข้าใจได้แต่ว่าไอการที่ไม้กั้นลงมาขนาดนั้นแล้วแต่คุณพี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหนูอ่ะเอาประสบการณ์ตรงเลยหนูเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนคณะเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนผู้ชายซ้อนมอไซค์แล้วก็แบกโมเดลไปด้วยแบกพวกโมเดลแบกของคือเตรียมจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อนมอไซค์เพื่อนผู้ชายเพราะว่าคิดว่าถ้าไปรถสาธารณะมันไม่ทันก็บอกเพื่อนว่าแวะมารับหน่อยสิแล้วตรงนั้นมหาวิทยาลัยของหนูมันจะอยู่ตรงเทเวศมันก็จะมีผ่านรถไฟตรงสามเสนใช่ไหมตรงนั้นเลยอ่ะเพื่อนหนูอ่ะก็ดันแบบรีบไปสอบไงความรีบของเขาอ่ะฝ่าไม้กั้นไปแบบตัว S อะค่ะเนื้อออกไหมฝ่าแบบนั้นปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนล้ออะไปโดนกับตรงรางแล้วมันพลิกล้มแล้วจังหวะนั้นน่ะดีที่เรามากัน2คนเลยรีบแบบหยิบมอไซค์ตั้งขึ้นได้แล้วก็รีบไปแต่ถ้าสมมุติว่ามาคนเดียวอะกว่าจะล้มกว่าจะแบกขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนช่วยจับเลยนะจังหวะนั้นน่ะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเสี่ยงมากๆแต่โอเคมีไม้กั้นจริงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนรถไฟเขาจอดนิ่งๆอยู่อะมันยังไม่ได้ไปอะแต่เหมือนแบบเพื่อนก็รีบแหละเขาจะรีบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อะไรก็ไม่รู้ใจหนูนี่แป้วแล้วแบบคุณพ่อหนูทำงานการรถไฟด้วยยิ่งแบบโอ้โหสิ่งที่พ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพื่อนของคุณพ่ออ่ะเคยโดนรถไฟทับขาดแบบครึ่งแบบไม่มีเลือดเลยอ่ะเพราะว่ามันน้ำหนักมันหนักมากจริงๆอ่ะนึกออกปะคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้อ่ะหนูก็ตระหนักอยู่แล้วว่ามันไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่สิ่งไหนระมัดระวังได้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอย่าฝ่าไม้กั้นเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตามคันข้างหน้าทำเป็นแบบเนียนไงตามติดคันข้างหน้าประมาณว่าถ้าแบบไม้กั้นลงมาฉันก็อ้างได้ว่าอ๋อพอดีแบบมันนึกออกไหมเหมือนคนฝ่าไฟเหลืองอะขอจิ้มไปตามคันข้างหน้าแล้วแบบอู้พอดีไม่เห็นอะไรเงี้ยรู้อยู่แก่ใจอะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กนะคะ

แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆนะมันช่วยอะไรไม่ได้นะคะผู้โดยสารเนี่ยในฐานะถ้าเราอยู่ในรถเมล์เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทักสังคมนะคะจะต้องมีนิสัยคือจะบอกไงสังคมไทยเนี่ยคนไทยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเกรงใจพอเกรงใจบางทีมันอันตรายนะคะการที่เห็นคนขับฝ่าไม้กั้นใช้มือถือขับเร็วผิดปกติหรือว่าง่วงหรือเมาอะไรเงี้ยเราต้องกล้าที่จะพูดเราต้องพูดเลยว่าพี่หยุดพี่อย่าฝ่าแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแบบเราต้องกล้านะคะผู้โดยสารก็ควรที่จะกล้าพูดแบบพี่ครับตรงนี้มันอันตรายชะลอก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันต้องพูดนะรู้แหละว่ามันพูดไปก็กลัวจะปะทะใช่ไหมคนไทยต้องเกรงใจกันไปก่อนแต่อย่าเกรงใจจนชีวิตตัวเองเดือดร้อนนะคะมีวินัยแม้จะไม่มีตำรวจนะบางทีอ่ะเราจะมีวินัยก็ต่อเมื่ออ๋อแยกนี้ตำรวจอยู่บ่อยรู้ทันแล้วอะไรเงี้ยวินัยจริงอ่ะก็คือทำให้มันถูกต้องเข้าใจไหมไม่ใช่แค่แบบว่าเออใครไม่ทำอ่ะเราทำก่อนเราเริ่มที่เราก่อนไม่ใช่มาพูดว่าใครๆเขาก็ทำกันพวกไอ้นี่เหมือนกันขับย้อนสอนอ่ะไม่รู้จะพูดกี่รอบหนูเจอหลายครั้งย้อนสอนจนคิดว่าตัวเองทำถูกอ่ะอันนี้งงมากนะย้อนสอนจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติย้อนสอนจนบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันแล้วก็ด่าคนที่มาปกติด้วยเอองงนะอันเนี้ยคือแบบทำผิดจนเป็นนิสัยทำผิดจนเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเออฉันเนี่ยเออไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสพข่าวอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำมักง่ายอยู่แค่ทำอยู่แค่สองสามวันแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะมันก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยทางสมองอย่างเงี้ย หนูไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดี คือบางคนมันก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนะนะคะอ่ะก็ฝากไปย้ำเตือนญาติๆนะคะสำหรับคนที่ได้ฟังแล้วกันเนาะก็ไปย้ำเตือนญาติพี่น้องของตัวเองใครที่ยังทำอยู่นะคะใครที่มีลูกมีหลานขี่มอไซค์ขับรถขับลานะคะก็เตือนกันด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงที่พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาลแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะคะโชคดีที่มีเธอรักโชคดีที่มีเธอรักนะคะชอบชื่อพี่เขากับจังหวัดมากสุดยอดเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชารอสายอยู่เช่นเดิมเช่นเคยสายยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรล

0: น้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ยังอยู่ไหมน้อยังอยู่ไหมจ๊ะมีคนบอกว่าเข้าคลาสน้องเมย์เหมือนโดนอบรมอะไรสักอย่างนึงโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นมันก็คือการเตือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นห่วงเนาะบางครั้งเนี่ยการเรียนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทบทวนเราก็ลืมเราก็หลงเราก็ลืมนะคะแต่ว่าการที่มีคนมาคอยเตือนเราทุกครั้งเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้อย่าทำแบบนี้นะทำวันนี้นะแบบพัฒนาตัวเองแบบนี้นะเห็นไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมบางครั้งเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะแบบว่าพูดหลายๆเรื่องหลายๆแนวหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้รอเรือหลายๆเรื่องหลายๆแนวนะคะประมาณนี้อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของกู้ภัยเรื่องของการปฐมพยาบาลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องของการดูแลจิตใจตัวเองเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใครที่อยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยเอ้ยถามได้นะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเวลาพี่แบบอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีแพทเทิร์นยังไงบ้างจริงๆอ่ะรอบตัวน้องเมย์เมย์โชคดีมากที่แบบเกิดมาอยู่กับรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบประสบการณ์หรือว่าคำบอกเล่าจากพี่ๆเขาทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่โอเคเราจะต้องแบบถีบตัวเองพัฒนาตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วจ้ะในชั่วโมงที่สองสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมธิชา
1: ว้าวได้ต้อนรับสาวสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ค่ะเด็กหญิงเน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: สวัสดีพี่เน่งนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
2: ก็เมื่อวานก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งเป็นวันเกิดแม่ด้วย
1: ว้าว
2: แม่ป่วยอยู่ด้วยค่ะ
1: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 77ค่ะ
1: 77แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปดูแลคนป่วยเราเนี่ยแข็งแรงดีใช่ไหม
2: ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจิตใจก็เป็นบางครั้งค่ะ
1: เฮ้ยเรา
2: แต่ฟังลูกทุ่งมหานครมันก็โอเคแล้วเพราะคิดเครียดพอมาฟังก็คือหายด
1: ี
2: แล้ว
1: เครียดกว่าเด
2: ิ
1: ม
2: ไม่ฟังแล้วสบายใจค่ะ
1: แซวเล่นแซวเล่นแล้วเวลาน้องเมย์บอกให้กอดตัวเองได้กอดไหม
2: ก็กอดตัวเองตลอดเวลาละค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เก่งมากจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าการกอดตัวเองต้องทำยังไง
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่สามารถโอบกอดตัวเองได้ให้ความสำคัญกับตัวเองได้ทำให้จิตใจตัวเองแข็งแรงได้นี่คือเก่งมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ย
2: ก็ยังอยู่ห้องพักอยู่เดี๋ยวประมาณสักตีสามกว่าจะออกไปค่ะ
1: ต้องอ๋อเขามีเวลาให้เยี่ยมใช่ไหมคะ
2: อ๋อคือตอนนี้แม่อยู่กรุงเทพตรงอะไรสุภาภรณ์ค่ะ
1: แล้วเรา
2: จะออกไปนี่หมายถึงว่าไปแจกเอ็มแจกอะไรให้รถขยะ
1: อ๋อ
2: ก็ออกรอบแรกรถขยะนี่จะออกตีสองค่ะ
1: ค่ะอุ้ยแต่ว่าจริงๆดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะแต่เราไม่ซื้อให้เขาก็ต้องซื้อทานเองมันจะกระตุ้นนี่ค่ะดังนั้นเขาไม่มีแรงเก็บอ่ะ
1: เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันสะสมในร่างกายเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงเป็นโสดทำไมของก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
1: แล้วเราล่ะโสดทำไม
2: ก็ยังหาคือว่าแฟนที่เก็บขยะเขตเขาก็มาอยู่ที่เขตอ่ะเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งมหานครไปทุกชั่วโมงถ้าอยู่ที่ห้องนะ
1: โสดแป๊บนึงก่อน
2: โสดแต่ไม่ซิงค่ะ
1: ไหนยังไงโอ้ยขิงอะเนี่ยขิงอะเนี่ย ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็อันนี้ครัวโก9ตามสั่งน้ำมิน95นี่คือว่าวันนั้นไปทานหลายครั้งแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยราคาไม่แพงด้วยอาหารใต้ก็มีค่ะแล้วก็มอบให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ครับผมโอ้โหมาเป็นชุดเสมอเลยแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องใครเลยเนาะมาเหมือนเดิมตลอด
2: คือว่ายุคนี้ต้องประหยัดใช่ไหมคะไปทานร้านนี้เขาก็ขนาดผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวเขาคิดแค่สิบ

0: 5 บาทเองอ่ะ
1: โอ้เหรอ
0: เขาบอกเขาไม่เอากำไรเยอะหรอกสงสารลูกค้าและอย่างก็มีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: หรอหรอเออดีจังเลยดีจังเลยเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเนาะจะได้แบบว่าประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้กินข้าวอิ่มอิ่มแล้วก็ไปลุยกันต่อกับการทำงานเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวเขาก็เป็นเชฟมาก่อนค่ะ
1: เลิศแสดงว่ายังไงก็ต้องอร่อยแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะทำไมอร่อยไม่กล้ามาพูดออกค่ะ
1: นี่แล้วเสริมสวยนี่เขาเปิดถึงกี่โมงคะเนี่ย
0: อ๋อเขาจะเปิดช่วงเช้าถึงประมาณทุ่งสองทุ่งแต่เขาจะเปิดฟังทุกวันนะคะ
1: เวลาเราขอเขามีแบบบอกไหมว่าได้ยินอยู่นะอะไรเงี้ยขอให้มีไหม
0: บางทีเราไปทำเสริมสวยเขาพูดแล้วลูกค้าแต่ละคนก็มาพูดกับเขาอ่ะบางทีลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านเขาฟังด้วยค่ะ
1: โอ้ยเอ็นดูจังเลยโอเคนะคะฝากเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมูทใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหสบายสบายปรบมือให้ค่ะปรบมือให้โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะคะเป็นส่วนทำไมเนาะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะผลงานเพลงวันนี้รวมความโสดเลยแบบขอเป็นเก่าๆก่อนเนาะแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะขอให้โสดทีเธอนะคะตามมาด้วยเป็นโสดทำไมนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงโสดไม่ไหวนะจ้ะพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วปิดท้ายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงนี้ช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะชื่อเพลงว่าคืนคำนะคะจากนวกะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์นะคะบริสุทธิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่องของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะคะมีโอ้ดวงใจจากพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะแล้วก็จากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แสงจังหวัดประจวบด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเบทิชา
1: เมามอยสนุกๆ นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนแอบอ่านปากหนูได้คิดดูดิโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะแต่ว่าจริงๆนะเวลาหนูไลฟ์สดหรือว่าอะไรในแฟนเพจนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหนูแบบพูดอะไรคุยอะไรกับน้องโคโปรแกรมเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังของหนูอ่านปากได้ว่าคุยอะไรวันนั้นคุยกันเรื่องนิทานแล้วเขามีคนบอกอุ้ยคุยกันเรื่องนิทานแล้วหนูแบบรู้ได้ไงอ่ะแล้วเมื่อกี้หนูคุยกันเรื่องออกกำลังกายทุกคนก็แบบอุ้ยคุยเรื่องออกกำลังกายแล้วเหรอเฮ้ยเธอไม่รู้จะบอกว่าน่ากลัวดีหรือจะบอกว่าใส่ใจดีกึ่งกำกำกึ่งกึ่งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะนินทาคุณผู้ฟังแบบว่าให้แบบหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ78บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาทช่วงนี้มีไปไหนบ้างใช่ไหม

0: ีไประยองมีไปจังหวัดตรังวันที่26ที่ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังตั้งแต่11โมงนะคะถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ที่หอประชุมนะคะแล้วก็6กับ7ไปเที่ยวอ่ะให้หนูไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอันนั้นก็เสาร์อาทิตย์ยังกลับมาทำงานปกตินะคะมีคนบอกว่าสวัสดีครับหายไปหลายวันเลยมีอะไรยังไงอ่ะสองคนเนี้ยสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสด้วยนะจ๊ะหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ไข่นภาพี่สุดาพี่ไตรรัตน์นะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิดด้วยหลายคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาไม่ทันแล้วไปแล้วนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนมาดูว่าแบบเป็นเพลงแบบเก่าๆหวานๆอย่างเงี้ยจะไพเราะขนาดไหนนะคะและอีกไม่นานวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะกับกิจกรรมครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะมีไปมอบความสุขนะคะเสียงหัวเราะบทเพลงเพราะๆนะคะรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ไปร่วมกันได้นะถ้าศิลปินท่านไหนฟังอยู่นะคะและอยากจะไปร่วมก็สามารถโทรมาได้ที่0814242743นะคะก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะมอบของให้กับน้องๆเที่ยงจะเป็นเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็บรรดาดีเจนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะถ้าศิลปินท่านไหนอยากไปร่วมนะจ๊ะสามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้ที่0814242743นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงไม่มีรอเรือนะกะพงเฉยๆคลองกะพงนะคะจังหวัดจันทบุรีนะใครที่ว่างก็มาร่วมด้วยได้นะจะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์เดียวกันเลย0814242743นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกๆท่านที่จะมาร่วมสนุกร่วมให้แบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับโรงเรียนบ้านคลองกะพงด้วยนะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะแล้วก็มีโอ้ช่วงนี้เยอะแยะมากมาย มีอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะหมดยังเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนหน้านะคะวันที่25ถึง27เนาะก็จะมีกิจกรรมที่น้องเมย์ไปร่วมกับทททแล้วก็อสมทนะคะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมด้วยก็สามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของน้องเมย์ด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกราบสวัสดีวันจันทร์นะฮะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ครับ468940นะครับ468940นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องใครสอนอำนนท์นะครับโอ้ยชื่อเหมือนป้าผมเลย ชื่อเหมือนป้าใครสอนเลยนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุดารัตน์พี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุธรรมพี่นงนุชน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่อนุวิทย์น้องลิซ่าบอกว่าเพลงที่3เป็นกันนภัทรนะครับแหมสงสัยจะต้องเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับน้องลิซ่าจับทางถูกแล้ว สวัสดีครับไปทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับไหนมีใครบ้างขออนุญาต refresh แล้วก็ทักทายกันหน่อยฮะพี่ไตรรัตน์ครับพี่น้อยพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่อนุวิทย์ครับพี่สุธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยหลังไมค์ของเรานะครับเป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์คุยกับน้องกวางได้นะครับ02-248-1366ขอแนะนำเพลงกันก่อนก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับมีเพลงอะไรนะขอดูซินะครับบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็หยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะครับตอนนี้พี่เท่อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอยู่ไวท์เฮาส์ซะด้วยไวท์เฮาส์เชียงใหม่นะฮะแล้วก็อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงจากคุณกันนภัทรทั้ง3เพลงเพราะๆแนวแบบอารมณ์ลูกลุงลูกลุงกันหน่อยนะวันนี้ครับจัดให้ทั้ง3เพลงเลยเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์มีใครบ้างขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายด้วยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงหน้าหลังจากเพลงนี้สิช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

อย่าลืมร้องตามบทสิทธิ์ด้วยนะสั่งนางนางจ๋าเมื่อกี้ขุนทองนางอยู่ไหนนางนางคนใจจะซื้อนางนี่เม้นบัดสิหมอนางนางจ๋ากลับมาบ้านเราเถอะลองน้ำกันเด้อ

โอ้ยขอบคุณหลายเด้อ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: กลับมานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ระหว่างรอรับสายนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางยังรอรับสายอยู่ในช่วงของสายชีวิตใจนะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยนะ

0: แล้วหิว จริงๆนะครับในบรรดาอาหารโปรดของผมเนี่ยเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นยำๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมากผมสามารถกินได้ทุกวันจริงๆนะชอบมากครับใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยคือใส่ได้หมดหลายๆอย่างมันสามารถปรุงได้อีกหลายแบบนะครับจริงๆนะชอบมากๆเลยนะครับยำๆขอบคุณมากๆครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราชาวก้าวห้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไหนขอทักทายกันหน่อยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องเป็ด
0: ครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมพี่เล็ก
1: ครับ
0: พี่เล็กจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
1: คร
0: ับ เป็นไงบ้างครับฝนตกไหม
1: โอ้ตกเกือบทุกวันวะ
0: ตกเกือบทุกวันเลยเหรอ
1: ครับตอนเย็นก็ตกเกือบทุกวัน
0: แต่ว่ายังกรีดยางได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: โอ้
0: ติดฝนทั้งปีโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าตรงเลยนะตรงกับชีวิตตอนนี้เลยนะฮะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: เอาไว้
0: มอง
1: แถวโซนสาม
0: ครับครับผมมอบให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกท่านเลยนะได้ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากครับอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ครับผมนะครับเสียดายสัญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจับใจความได้ว่าที่สุราษฎร์นี่คือฝนตกทุกวันช่วงนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องที่ขับรถตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับเป็นไปได้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับไปทุกที่เลยนะฮะผมก็พกมาจริงๆครับเพราะว่านั่นแหละแล้วก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับว่าฝนฟ้ามันจะยังไงเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับติดฝนทั้งปีครับนาตาลีสีเพชรครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับทาชิมองนะฮะจบไปครับฝนตกที่หน้าต่างครับจากพิเศษโลโซนะก่อนหน้านี้ครับฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับหนีห่างจากจุลโหรานั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook นะครับทางคอมเมนต์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุคนกับเชิงน้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชัยบอยคนเดิมพี่กิ่งการนะครับพี่สุนิสาแล้วก็พี่สาวคำนะฮะมีใครอีกขอดูสินะ Facebook ของเราก็ต้องรีเฟรชเรื่อยๆนะครับมันจะมีปุ่มรีเฟรชอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะถึงจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาทักทายนะครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่สุนิสาสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีเรื่องของ Heal Life มาฝากนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับที่น้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะจัดไปตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันตามคำขอของไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะขอเพลงถามจากวงชามาครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันหน้าใหม่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับพี่สุคนพี่นักรบพี่สาวคำนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จุ๊บแจงพี่ชัญญาพี่ชัยยาขอไปครับพี่ชัยยาเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชัยบอยคนเดิมพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยโกไซมัสเก็งคิเดสกานะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันทางพาเรตเป็นฮิตครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเป็นสายจากคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ลาดกระบังนะครับขอเพลงโดดดิดงนะจากน้องๆ BNK ใช่ไหมครับน้องๆ BNK 48นะครับฟีเจอริ่งกับวงไทยบ้านใช่ไหมฮะอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตไม่เป็นไรครับสายหลุดไปนะตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับปั้นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับปะฟังเพลงกันเลยครับผมขอยกเพลงตัวดีดงของน้องๆ BNK เนี่ยเป็นเพลงที่3แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกกันก่อนจัดไปครับ